0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทาน

90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: รักไม่ลืมจากอามจิงช้าสวรรค์นะครับน้องอามจะชวนน้องๆจากเวทีการประกวดนะครับมาเยือนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้นะครับเจอกันครับทุกคนสวัสดีทางเฟซไลน์ที่เข้ามาทักทายกันด้วย
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เวลาที่เราสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นนะครับเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับมันเกิดอาการคันยุบยิบขึ้นมานะครับสบู่ไมด้าครับตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังใช้ได้ทุกวันเลยทั้งผิวหน้าผิวกายผิวไม่แห้งนะครับเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Shopee และ TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ
2: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D Nice Market ชั้น2อาคาร Bศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
7: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
8: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช็อปปิ้ง
9: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ต้องเซตนี้เลยนะครับแคบิลเคราตินนะครับเซตนี้จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยแชมพูเคราตินที่อุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยทรีทเมนต์เคราตินนะครับแล้วก็ใช้เซรั่มเคราตินหยดเซรั่มนึงนะครับลงที่ฝ่ามือแล้วก็ลูบผมให้ทั่วหนังศีรษะเป็นประจำทุกวันนะครับผมจะเงางามครับ Leave on Hair เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับทั้งหมดนี้ราคาปกติจะอยู่ที่695แต่ว่าช้างไทยช้อปปิ้งจัดให้ในราคาพิเศษครับพร้อมมอบเสื้อสวยๆรวบ DJ FM 90ฉลอง12ปีร่วมกับแคลบิลให้อีก1ตัวด้วย0923524446โทรเบอร์นี้ได้เลยมีจำนวนจำกัดเท่านั้นและมีที่นี่ที่เดียวนะครับ

หลายที่น้ำลงเรียบร้อยนะครับบางที่ก็กำลังทยอยลงคุณธีรวรรณบอกว่าที่ลาดกระบังยังไม่ลงเลยล่ะครับหนักเลยนะตรงนั้นเนาะมีหน่วยงานเข้าไปดูแลแล้วใช่ไหมครับเราไปเจอกันนะ4 ตุลาคมนี้นะครับ

ซอย5ก็ยังไม่ลงใช่ไหมครับน้ำหน่วยงานก็ไม่มีใครเข้ามาดูแลด้วยเนาะอ้าวหน่วยงานต่างๆนะครับที่ฟังอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลน้ำในลำลูกกานี้จะน่าจะอยู่ปทุมแล้วใช่ไหมหรือว่ายังเขตกรุงเทพอยู่หน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะเอาเข้าไปดูกันหน่อยนะครับลำลูกกาซอย5เนาะ

ในเฟซไลน์ตอนนี้ก็มีหลายๆคนหยุดงานกันอยู่นะครับพรุ่งนี้น่าจะไปทำงานได้ตามปกติแล้วล่ะเนาะแต่ว่าบางที่ที่ยังออกมาไม่ได้ก็น่าจะต้องหยุดกันต่อแล้วครับ

0: ได้เวลาบายบายแล้ววันนี้ได้อยู่กับดีเจออยต่อนะครับชั่วโมงหน้าผมกลับมาวันพรุ่งนี้6โมงเช้าเหมือนเดิมเอ๊ไม่แน่ใจว่าบ้านคุณโจ้วรพลน้ำจะลดหรือยังเนาะถ้าน้ำลดแล้วก็จะมาจัดรายการตามปกติถ้ายังไม่ลดคงได้เจอใครสอน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: นย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: เอ้าแล้วอะไรจริงอะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
5: ้ตัวจริงหรือยางรถ EV

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และจับตาครม.พิจารณาการเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมติดตามพร้อมกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: เพจกรุงเทพมหานครโพสต์เมื่อเช้านี้ระบุไม่พบเมฆฝนก้อนใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงที่จะเคลื่อนเข้ากรุงเทพฝนเว้นระยะและทิ้งห่างขึ้นเรื่อยๆระดับน้ำในคลองสายหลักยังสูงทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรเนื่องจากคลองรับน้ำจากคลองย่อยพร้อมเร่งสูบลงเจ้าพระยาก็ทำให้น้ำในคลองย่อยและคลองสาขาสามารถไหลระบายลงมาที่คลองหลักได้บ้างแล้วขณะที่กรุงเทพยังมีพื้นที่น้ำท่วมบางพื้นที่อย่างเช่นที่แฟลตคลองจันทร์การเคหะร่มเกล้าเป็นต้นนอกจากนี้ต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ล่าสุดเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนวันนี้จาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีจับตาวาระสำคัญเกี่ยวกับการเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่และติดตามเวลา 9:30 นจะมีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลและสธนช.เตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีและแม่น้ำแม่กลองรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทสุขสวัสดิ์และพระราม2และ 13:30 นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนแจ้งขอความร่วมมือเจ้าของยานพาหนะทุกคันที่นำยานพาหนะมาจอดชั่วคราวบนสายทางยกระดับดอนเมืองโทเวเร่งเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกนอกพื้นที่ภายในวันนี้เวลา 10:00 นหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทจะดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านไปยังบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดงโดยบริษัทจะทำการบันทึกรายละเอียดของยานพาหนะทุกคันและการเคลื่อนย้ายไว้เป็นหลักฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและติดตามยานพาหนะของท่านในภายหลังโดยหลักฐานในการรับยานพาหนะประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของยานพาหนะและของผู้มารับยานพาหนะ 2. สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ 3. แบบฟอร์มการรับยานพาหนะของบริษัทโดยกรอกที่จุดรับยานพาหนะสอบถามข้อมูลได้ที่โทร1233หรือ02-792-6300
4: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: ม้วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป

คุณผู้ฟังก็มองซ้ายมองขวานะคะมองข้างทางเนาะมีหลายๆจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังรอระบายอยู่นะคะโดยเฉพาะในหมู่บ้านต่างๆนะคะถนนเส้นใหญ่ๆนี่อาจจะไม่มีน้ำท่วมนะคะแต่ว่าพอมองเข้าไปในซอยในหมู่บ้านก็เจอน้ำท่วมขังอยู่เป็นกำลังใจให้กับทุกบ้านเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะกับซีเพลงดังเพราะฮิต 100% ไม่ว่าจะเป็นวันคิดฮอดเดย์ขอบใจเด้อสารสรรสินนะคะปลายฟ้าค่ะเบิ้ลปทุมราและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะตอนนี้ก็มองไปที่ปลายฟ้าเริ่มเห็นแดดมาลำไรรู้สึกดีใจมากค่ะคุณผู้ฟังเรานี่รู้สึกต้องรักแสงแดดมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะนะคะในวันที่แดดจัดๆนะก่อนหน้านี้แล้วก็จะบ่นโอ้ยแดดร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอเจอสถานการณ์ฝนตกไปหลายวันติดต่อกันไม่มีแสงแดดนี่รู้สึกว่ารักแสงแดดมากๆเลยวันนี้ขอแบบจัดๆกันเลยทีเดียวนะคะตัวคำแพงแซกชุมแพนั่นเองค่ะ4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ส่งพี่ดีเจไกลสอนกลับบ้านเรียบร้อยแล้วก็ส่งน้องกอกลับบ้านเรียบร้อยนะคะมาต่อกันที่น้องบูมค่ะหลังไมค์ของเราที่02-280-7127และ SMS 4689990ค่ะนิ่งๆคำพนางนะคะตัวแฟนว่าจังใด

0: ะคะผู้ชายหมายเลข2ค่ะได้ไปเจอผู้ชายหมายเลข2คนนี้นะคะที่ลูกทุ่งสแควร์แน่นอนนะคะ4ตุลาคมนี้อีกไม่กี่วันเจอกันแล้วสเตเดียมวันบันทัดทองนะคะในเพลงนี้เป็นผู้ชายหมายเลข2แต่ว่าหัวอกพ่อห้างเพลงใหม่ล่าสุดของแมนมณีวันเนี่ยก็เป็นอันดับที่1อยู่นะใน10อันดับเพลงดังเพราะฉะนั้นก็ขยับขึ้นมาเป็นผู้ชายหมายเลข1นะเดี๋ยวไปเชียร์กันนะคะกับแมนมณีวันแล้วก็ศิลปินมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณปุ้ยพงเพชรบอกว่าน้ำแห้งแล้วจ้าอุ้ยดีใจจังเลยนะรถก็ติดเหมือนเดิมเอ้านะคะขอฟังเพลงแพ้คนใส่ทองนะคะใครอยากใส่ทองต้องส่งห่านฟ้านะคะคุณผู้ฟังห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะรวมกับ90ลูกทุ่งรักไทยของเรามายาวนานนะคะแล้วก็มีแจกทองให้แฟนๆเนี่ยละค่ะมาเนิ่นนานมากๆเลยทีเดียวนะคะทองคำแท่งที่แจกในปีนี้ค่ะจะช่วยลดภาระได้เยอะเลยทีเดียวใครมีหนี้สินอยู่นะคะอยากจะมีค่าใช้จ่ายนะคะก็ค่ะมาลุ้นทองคำแท่งกันหนัก1บาทค่ะรวมถึงสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีก5รางวัล
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเคส30กันยายนนี
0: ้2วันสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังไม่มีอะไรจะตื่นเต้นไปกว่านี้แล้วนับถอยหลัง29 30หมดเขตแล้วนะคะกับยาจุกันยุงตราห่านฟ้าฟ้ากล่องเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องแล้วส่งด่วนตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ค่ะยิ่งตอนนี้นะช่วงนี้มีช่วงของน้ำท่วมน้ำรอระบายนะคะแล้วก็ฝนตกค่ะยุงก็จะเยอะนะคะคือบางแห่งบางที่ก็จะมีการร้องขอยาจุดกันยุงด้วยนะคะเพื่อจุดไล่ยุงกันนะใครที่อยากจะทำบุญอีกหนึ่งช่องทางก็คือซื้อยาจุดกันยุงตราห่านฟ้านี่แหละไปทำบุญไปบริจาคให้กับผู้ที่เขาต้องการนะคะแต่ว่าฝากล่องอาจจะต้องขอเก็บเอาไว้ก่อนเอามาเลยค่ะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรของเราไว้ก่อนนะคะแล้วก็ส่งมาเลยนะคะมีเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นตัดฝากล่องส่งด่วนเลยจ้ะทองคำแท่งรออยู่แพ้คนใส่ทองนะคะ

0: ทุ่งทองการตองทุ่งเงินนะคะแหมพี่น้องคู่นี้นี่ดีดีนะคุณผู้ฟังรวยมากนะคะเพราะว่ามีทั้งทุ่งทองแล้วก็มีทั้งทุ่งเงินพี่สุนันท์อยากจะฟังทรายกับทะเลนะคะแล้วก็มีพี่ขนองด้วยหัวอกพ่อห้างเดี๋ยว4ตุลาคมนี้ไปเจอกันกับแมมมณีวันนะคะคุณพลอยบางกอกใหญ่นะคะขอเพลงมาน่าจะติดพันจากช่วงพี่ดีเจไกลสอนกันเลยทีเดียวนะคะคุณแสงเพชรพิจิตรมาแล้วจ้าแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยออยมีเพลงฮิตที่คิดถึงด้วยวันนี้ก็จะเปิดอีก1เพลงที่เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้เลยนะคุณผู้ฟังธรรมชาติโหดเดี๋ยวเรากลับมาฟังด้วยกันในช่วงของเพลงฮิตที่คิดถึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะนอกจากหานฟ้าเขาแจกทองแล้วนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินยังแจกรถแท็กซี่ปันสุขให้กับพี่ๆแท็กซี่ด้วยนะ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: เขาเปิดตัวมา3รุ่นของไอชินมั่นใจได้เลยนะในคุณภาพค่ะเขาเน้นคุณภาพเน้นความคุ้มค่าด้วยนะคะตอบโจทย์ผู้ใช้รถซึ่งทั้งหมดนี้หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านค่ะ SMF Battery EFV Battery และ AGM Battery นะคะอย่าง AGM Battery เนี่ยมีรองรับระบบ Start Stop ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยค่ะนอกจากนั้นพี่ๆแท็กซี่ช่วงนี้ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือAdvixนะคะนำใบเสร็จที่ร้านเนี่ยมาเจอกันในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรซึ่งก็จะมีอีกครั้งหนึ่งธันวาคมนะคะเจอกันลุ้นของขวัญมากมายแล้วก็ลุ้นเงินรางวัลรวมถึงรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทที่อยากจะมอบเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆแท็กซี่ทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นนะคะในกิจกรรมของเรา90ลูกทุ่งรักไทยกับผลิตภัณฑ์ไอชินค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเล่าข่าว90
2: คุณแม่หัวใจรักเสียงเพลงแม่แก้วสุดารัตน์แม่ของพระเอกณเดชน์คุกิมิยะตอนนี้ทำค่ายเพลงเสียงมิวสิกล่าสุดพาศิลปินลูกทุ่งป๊อปไก่ปื

0: าสวัสดิ์มาฝากสื่อในเครือบริษัทช้างไทยกับซิงเกิลมือคว้าดาวเท้าติดดินทั้งหล่อทั้งเสียงดีแถมแม่แก้วซัพพอร์ตเต็มที่จ่อคิวดังแน่นอนค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
5: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
7: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะกันยุงปลาหันฟ้า
8: หนีแล
9: ้
8: ว
9: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
10: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
9: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
11: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน

0: คุณผู้ฟังกับเพลงที่เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้เลยธรรมชาติโหดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ทุกอย่างก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์ด้วยแหละนะคะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะตั้งแต่สมัยนานมาแล้วล่ะค่ะที่มันค่อยๆสะสมกันมานะคะเรื่องของธรรมชาติป่าไม้นะคะแม่น้ำลำธารทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรื่องของชั้นบรรยากาศด้วยมันก็สะสมมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะเพลงฮิตที่คิดถึงนะโดนใจมากกับเพลงนี้ธรรมชาติโหดค่ะขอบคุณด้วยกับยาขมเม็ดตราใบห่อค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึงแก้วสิลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: แวะเติมพลังกันนะคะคุณผู้ฟังที่ปั๊มน้ำมัน Sasco ทุกสาขาเลยค่ะสมัครสมาชิก Smart Member เพื่อสะสมคะแนนกันแจ้งแค่เบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเองคะแนนแลกส่วนลดน้ำมันได้ทองคำและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเติม 1,000 บาทรับน้ำดื่ม 1.5 ลิตร1ขวดนะคะแล้วก็ถ้าใช้บัตรเครดิต KTC คุณผู้ฟังได้รับเพิ่มอีก1ขวดนะถ้าเติมครบ 1,200 บาทค่ะ449คะแนน KTC Forever แลกส่วนลดได้50บาท899คะแนนแลกลดได้100บาทคุ้มสุดๆถึงสิ้นปีปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณว่าแล้วก็เลี้ยวเลยค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบริ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีพี่จ๋าหน้าโสมฝ้ามาอย่าปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็บแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมสองแจ็บหาซื้อได้ที่ CJ Mall Zone 9 Beauty และร้านค้าทั่วไป
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: 90มิวสิกมาแรง

0: ายใจนี่คือดีที่สุดเลยนะคุณผู้ฟังพี่บ่าววีจ้าเอาที่บายใจนะคะช่วงนี้นี่คืองานเยอะมากๆเลยที่ใต้นี่โอ้โหคิวงานทุกวันจริงๆนะคะแล้วก็หน้าเวทีพอร้องเพลงนี้แล้วก็สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังคิวพี่บ่าววีนี่คือแน่นมา4ปีแล้วแล้วก็ยาวถึงเมษา70ค่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องหาโอกาสชวนมาคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราให้ได้เลยทีเดียวต้องไปจบคิวมานะคะ90 มิวสิกมาแรงของเรากับเอาที่บายใจ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ถ้าผมเรานุ่มสวยเราก็บายใจเหมือนกันนะคุณผู้ฟังผมนุ่มนะเงางามเหมือนกับว่าไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆกรีนไบโอเท่านั้นค่ะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศยอดขายกว่า300ล้านซองเลยถูกและดีมีอยู่จริงซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะคุณผู้ฟังนอกจากนั้นคนทำสีผมเนี่ยอยากให้ผมสีสวยสดใสไม่เฟดไวลองใช้เป็นสูตรโกดูค่ะซองสีส้มทองแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นด้วยนะคะ022807127และ SMS 4689990นะคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้ตลอดค่ะใครฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์เป็นอย่างไรกันบ้างนะวันนี้สถานการณ์น้ำรอระบายของแต่ละพื้นที่ก็ส่งข่าวกันได้เลยค่ะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะคะด้วยเพลงจังหวะนะน่าจะทำให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็คึกคักขึ้นมาถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยน้องๆก็อยู่บ้านกันใช่ไหมคะจริงๆออกไปเล่นน้ำที่ท่วมนี้ไม่ปลอดภัยเลยนะคุณผู้ฟังต้องห้ามนะคุณพ่อคุณแม่นะไม่ได้นะแล้วเราก็จะได้ยินข่าวคนโดนไฟดูดด้วยแล้วก็มีคนจมน้ำด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะต้องดูแลตัวเองเยอะๆเลยทีเดียวในช่วงสถานการณ์แบบนี้

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสธนช.เตือนประชาชนนอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่กทม.ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบ
7: ต้องนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมา
8: อมแล้วชื่นใจ

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สธนช.เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29กันยายนถึง4ตุลาคม2569ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ศูนย์พักพิงสจล.เขตลาดกระบังเร่งรัดผู้ดูแลผู้ประสบอุทกภัยพบยังคงขาดแคลนนมผงและผ้าอ้อมคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ชัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทุนทหารราชกระบังซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตลาดกระบังพร้อมเข้ารับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนซึ่งพบว่าสิ่งที่ศูนย์พักพิงต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคือนมผงสำหรับเด็กรวมถึงผ้าอ้อมสำหรับรูปและสำหรับผู้ใหญ่ทางนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตลาดกระบังได้บูรณาการร่วมกับสจล.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการดูแลด้านที่พักอาหารการแพทย์การอพยพรวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของอาหารและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสามารถบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงที่จุดรับบริจาค2แห่งได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโทร0816112878หรือ0954957960และสถานที่ที่2คือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศโทรเบอร์โทรศัพท์0894461855หรือ0959264555วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
6: อังกฤษให้ประกันตัวชาย5คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านขณะที่ฝ่ายอิหร่านปฏิเสธความเกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิงทางการสหรัฐยืนยันไม่มีแผนขายอาวุธให้จีนหลังทูตสหรัฐประจำจีนอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยยื่นข้อเสนอดังกล่าวแก่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดใกล้ตลาดในเมืองจอกต่อรัฐยะไข่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33คนบาดเจ็บ36คนท่ามกลางสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง3วันทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ในรัฐอุตรประเทศของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย62คนบาดเจ็บ46คนบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า 1,000 หลังบริษัท SpaceX ประสบความสำเร็จในการส่งยาน Starship เข้าสู่วงโคจรโลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกแม้จะเกิดความขัดข้องระหว่างภารกิจและต้องตัดจบการโคจรก่อนกำหนดหลายชั่วโมงก็ตามสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
7: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: หน่อยค่ะแฟนลั่นแฟนนะคะสารสิงรับทีเดียว12ตำแหน่งเลยนะคะรับสมัครเยอะมากนะคะอยากมีแฟนเป็นโหล จะได้ช่วยกันเนาะบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายจากเอิ้นขวัญวรัญญาผู้สาวขาเลาะนะเพลงสุดฮิตจากน้องลำไยไหทองคำแล้วก็เริ่มต้นกันนะคะด้วยพี่เสดิร์ดค่ะกับสาวกระโปรงเหี่ยนนั่นเองนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยค่ะแล้วก็พี่บุ๋มของเราทางหลังไมค์คุณผู้ฟังจะทักทายกันมาได้เลยสายๆของวันอังคารนะ29 กันยายนนะคะซึ่งวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามสถานการณ์ของน้ำรอระบายนะคะน้ำท่วมขังในหลายจุดก็ขอให้เป็นวันที่ทุกอย่างคลี่คลายไปได้ในทางที่ดีแบบไวๆกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนเลยนะที่ลงแรงนะคะช่วยเหลือดูแลผู้คนนะคะนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วนะจิตอาสาต่างๆที่ออกมาช่วยเหลือผู้คนเนี่ยโหนับถือในน้ำใจมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวกล่องนะคะที่นำไปช่วยกันบริจาคนะหรือว่ารถนะบางคนก็มีรถแบบว่าคันใหญ่ๆก็ช่วยรับส่งผู้โดยสารนะคะเข้าออกระหว่างซอยแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเรารักกันมากๆเลยนะคุณผู้ฟังเวลาที่เรามีเรื่องราวอะไรแบบนี้เราก็จะออกมาช่วยเหลือกันมากๆเลยทีเดียวก็อยากให้เป็นแบบนี้เนาะหมายถึงว่าในเรื่องของน้ำใจที่มีให้กันความรักความสามัคคีที่เรามีให้กันแบบนี้โดยที่สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันปกติแล้วก็รักกันแบบนี้แหละนะคะคนไทยสู้ๆนะคะสายไหมค่ะคุณผู้ฟังรถเล็กยังมีความเสี่ยงอยู่นะแถวๆหน้าบริเวณแมคโครปริมาณน้ำก็ยังคงสูงอยู่นะคะส่วนเขตลาดกระบังนะคะก็จะได้ยินมาว่าลาดกระบังนี้ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่หนักหนาอยู่เหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวลาดกระบังด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่ไหนน้ำลดแล้วส่งข่าวกันได้นะคะอย่างเช่นแถวราบ11ก็จะมีน้ำขังในบางจุดนะคะสำหรับผลโยธินขาออกช่วงสะพานบางบัวสู้ๆกันทุกคนนะคะแต่ว่าตอนนี้การดูแลสุขภาพสำคัญมากการรับประทานอาหารการออกกำลังกายเพื่อที่จะสู้กับสภาพอากาศต่างๆเนาะรวมถึงเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเกนมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตนะช่วยดูแลลำไส้แล้วก็ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันถ้าในลำไส้เรามีจุลินทรีย์ที่ดีมากๆค่ะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
0: คนที่กินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆนะบางทีอาการกรดไหลย้อนถามหาได้นะคะความเครียดนะคะแล้วก็พวกกินมื้อดึกกินแล้วนอนนะคะมันจะทำให้มีโอกาสที่จะเป็นกรดไหลย้อนได้ดูแลตัวเองด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะคะที่มีชีวิตอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเกนค่ะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนค่ะน้องโบซูเปอร์วาเลนไทน์4ตุลาคมนี้วันอาทิตย์เจอโบแน่นอนจ้ะรับรองสวยเซ็กซี่แล้วก็ความมันนี่คือหน้าเวทีสุดยอดมากลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองนะคะ11โมงเรามีนัดกันนอกจากสนุกสนานกับศิลปินดีเจแล้วนะคะยังมีลุ้นทองคำทุกชั่วโมงด้วยไปถึงปุ๊บนะคะรับคูปองเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วส่งลุ้นทองอยู่ในงานด้วยขอให้โชคดีทุกคนนะคะแจ่มจัง

0: ป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนถูกเลขด้วยนะคะจะทำยังไงดีเนาะแอนอารีค่ะบังเอิญมันได้อะต่อเนื่องจากจำจานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ฉันธนาช่าช่าช่าค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมสุดฮอตของเรานะคะที่จัดต่อเนื่องมายาวนานเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วก็ในแต่ละครั้งก็จะมีศิลปินสุดฮอตไปมอบความสุขให้พี่น้องชาวโรงงานถึงที่เลยมีเงินรางวัลมีของรางวัลแล้วก็ยังมีเกมสนุกสนุกกันนะคะให้พี่น้องชาวโรงงานได้สนุกในช่วงพักเที่ยงค่ะเพราะบางทีบางคนเข้างานเป็นกะเนาะทำงานก็มีความเครียดนะคะมี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนมือทำงานแต่หูฟังเพลงแล้วเราก็ไปหาถึงโรงงานด้วยนะคะวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ค่ะเต๋าภูสินนี่ไปมอบความสนุกสนานรับรองม่วนแน่นอนที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนสมุทรปราการค่ะพนักงานกว่าพันคนเลยทีเดียวนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีดีคอเจนเคลมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้ามาโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำแปลแท้น้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมด้วยนะคะสินค้าที่อยากจะพบปะชาวโรงงานอย่างใกล้ชิดไปกับพวกเรา90ลูกทุ่งรักไทยสะดวกมากๆเลยก็โทรได้ที่บริษัทช้างไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ029745720เบอร์นี้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ศิลปินภูไทยค่ะในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะพบกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะคะที่สเตเดียมวันนะคะแถวบรรทัดทองเท่ากัน
0: ไปเจอกันนะจ๊ะไปให้กำลังใจน้องป๊อปปี้ด้วยตอนนี้มาอยู่กับหมอลำศิลปินภูไทยมาพร้อมกับพ่อวีวีรพงษ์วงศ์ศิลป์ศิลปินมรดกอีสานแล้วก็พี่น้องในวง

คที่ทำให้รอนะคะจากป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์4ตุลาคมนี้ไม่ต้องรอแล้ว11โมงจองเก้าอี้หน้าเวทีกันได้เลยค่ะสเตเดียมวันบรรทัดทองนะตอนนี้ใครที่ผ่านไปมาแถวสเตเดียมวันนี้

0: ความสุขสนุกสนานกันให้เต็มที่ได้เลยจ้าย
1: าสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายค่ะคุณผู้ฟังอย่างยามองของเชอเอมนะคะต้องมีติดบ้านเลยนะเพราะว่าเขามีทั้งสูตรดั้งเดิมสูตรน้ำสูตรเย็นหลายกลิ่นแล้วก็หลายขนาดค่ะส่วนประกอบเป็นธรรมชาติกลิ่นก็หอมไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศกับยาสมุนไพรตราเชอเอมค่ะ90 super request วันนี้2กับ9นะคุณผู้ฟังวันนี้29แล้วค่ะพิมพ์มาเลยอยากจะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเราที่เจอเรื่องน้ำท่วมอย่างเช่นพี่สายน้ำค่ะบอกว่าขอเพลงกำลังใจที่เธอไม่รู้ปลอบใจคนน้ำท่วมหน่อยนะพี่สายน้ำก็บ้านเนี่ยค่อนข้างอยู่ลึกใช่ไหมคะแล้วก็ความช่วยเหลือนี่ยังไปไม่ถึงนะพี่สายน้ำติดอยู่ในบ้านเอาขอให้สู้ๆขอให้ปลอดภัยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ90กำลังใจนะคะตามใช้คำว่ากำลังใจละกันเนาะอยากจะส่งให้กับทุกคนแล้วก็ตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณส่ง SMS มาได้เลย4689990ค่ะใครเอ่ยจะเป็นผู้โชคดี2กับ9นะ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝน
4: มันคงจะเป็นหวัดเป็น
3: ฮัทชิ่วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิ่วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยาร่า
2: 90ซุปเปอร์รีเควส
3: มาแล้วข้อความแรกของเราพี่ดวงแก้วค่ะนะมาเป็นคนแรกเลยอยากจะฟังปริญญาไก่ตี้นะคะดองไว้ก่อนนะข้อความที่2คือผู้โชคดีได้ฟังเพลงค่ะพี่ปุ๋ยพุทธมนทนนะคะบอกว่ารำคาญกระบอกกันเด้อส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะ

ไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับรำคาญแกบอกกันเด้อ90 Super Request ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยเลือกเพลงมาเพลงไหนไม่โดนนี่ไม่ต้องเสียใจน้อยใจไปนะคะใส่ในหายไปแล้วเรียบร้อยจ้าผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งนะเลือกเพลงนี้เข้ามาจากดิคิตตี้นะคะผู้บ

0: คุณสมคิดด้วยนะคะอยากจะฟังเล็กนฤพลพี่บุญสมเอาไปกอดหน่อยตั๊กแตนชลดานะคะพี่พิทยากับรักจังค่ะพี่เสดมีดิดคิตตี้พี่มาลัยทิพย์นะเลือกเข้ามาด้วยสระบุรีมีแดดแล้วครับทักทายตอนสายๆคุณพ่อน้องทิวส่งข่าวนะอย่างดีใจเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าพอบอกว่าที่ไหนมีแดดปุ๊บนะคะรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ชื่นชอบแสงแดดมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้เจอมาแล้วหลายวันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของฝนนะคะภาคเหนือภาคกลางนะคะภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งสองฝั่งแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลนี้ปริมาณฝนเท่ากันเลยก็คือร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็จะมีที่ภาคอีสานนะคะที่ฝนน้อยหน่อยค่ะร้อยละ40ของพื้นที่นะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคุณผู้ฟังนอกจากบางคนที่เจอเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็ฝนตกตลอดเวลาบางทีอาจจะมีไข้หวัดได้นะคะแล้วก็เรื่องของโรคฉี่หนูอันนี้ก็ต้องระวังมากๆด้วยนะคะถ้าเกิดเรามีอาการเป็นไข้หลังไปลุยน้ำท่วมมาไปพบคุณหมอก็ต้องบอกว่าเราไปลุยน้ำท่วมมาด้วยนะ
1: 90ซุปเปอร์รีเควสแคบิวชุดเคราติน
2: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
3: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
2: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
3: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์เคราตินช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
6: หายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
10: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
11: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
10: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
11: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
10: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: สุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
14: จัดเต็มความอลังการวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
13: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
14: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
13: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้อ่อยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะ

0: พรนะบทโสดบออนุญาตให้จีบค่ะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะ4ตุลาคมเจอปลายกนกพรด้วยเป็นครั้งแรกนะคะที่น้องปลายมาเยือนลูกทุ่งสแควร์ของเราด้วยค่ะนะคะสวยสดใสน่ารักนะคะเราก็ไปเติมความสดใสจากศิลปินนะคะซึ่งก็มีศิลปินหลายๆท่านเนี่ยตื่นเต้นมากกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราจัดกันที่สเตเดียมวันคือใจกลางเมืองหลวงกันเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็ตื่นเต้นแบบโอกาสที่จะได้มาร้องเพลงใจกลางกรุงแบบนี้ก็หายากอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนานๆจะมีมาสักทีนึงนะหรือว่าบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาเดินย่านแบบว่าสยามอะไรแบบนี้นะคะก็ถือโอกาสเลยโชว์คอนเสิร์ตเสร็จนะคะก็หาอะไรอร่อยๆกินในแถวบรรทัดทองหรือว่าจะไปเดินเล่นทางสยามก็ได้ไปถ่ายรูปแบบชิลๆกันนะคะแต่ว่าที่แน่ๆ 11:00 นนะคะใส่เสื้อ90รุ่นไหนก็ได้มาเจอกันค่ะใครอยากได้เสื้อ12ปีนะคะยังมีอยู่นะคุณผู้ฟังเป็นสีขาวนะคะก็สามารถมาจับจองกันได้ยังมีหมวกแล้วก็กระเป๋าให้คุณได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยมาซื้อที่บูธช้างไทยช้อปปิ้งนะในคอนเสิร์ตเนี้ยคุณยังได้คูปองนะส่งลุ้นทองคำซึ่งแจกกันทุกชั่วโมงบอกเลยว่ามีแต่ได้กับได้เต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่ได้แน่นอนคือเราได้มาเจอกันนะมาถ่ายรูปมาเซลฟี่นะคะมากอดกันให้หายคิดถึงสำหรับแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยวันอาทิตย์นี้11โมงสเตเดียมวันค่ะฟังข่าวก่อนนะเดี๋ยวมาชั่วโมงหน้าจ้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำช่วง29กันยาถึง4ตุลาคมนี้หลังมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
3: ฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้ปีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเวลา19นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจากมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการสถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสทช.ได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยวันนี้จะมีการปรับการระบายน้ำจาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคม2569ปรับการระบายน้ำจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการน้ำเขื่อนวชิราลงกรอย่างเคร่งครัดโดยกฟผ.จะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำจากกรมอนามัยเพื่อให้มีน้ำสะอาดใช้ในช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
4: คู่มือสุขภาพ
5: กรมอนามัยให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำสะอาดและปลอดภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยได้ประสานกับการประปานครหลวงเพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับกระจายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสนับสนุนชุดวีควีนคอรีนและคอรีนเม็ดสำหรับฆ่าเชื้อรวมทั้งชุดทดสอบน้ำเพื่อช่วยให้ประชาชนมีน้ำที่ปลอดภัยสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงน้ำท่วมสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควรระมัดระวังเรื่องการใช้น้ำโดยน้ำดื่มและน้ำสำหรับปรุงอาหารควรเลือกใช้บรรจุขวดที่ได้มาตรฐานหรือน้ำประปาที่ต้มให้เดือดก่อนบริโภคโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประกาศเตือนว่าน้ำประปาไม่ปลอดภัยควรเก็บน้ำในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดและใช้ภาชนะตักน้ำที่สะอาดทั้งนี้หากเป็นน้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนไม่ควรนำมาดื่มหรือประกอบอาหารโดยตรงแม้น้ำจะดูใสเนื่องจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนบางชนิดไม่สามารถมองเห็นได้หากจำเป็นต้องนำน้ำมาใช้ให้ปรับปรุงคุณภาพก่อนใช้โดยใช้ชุดวีคลีนตามคำแนะนำและสามารถใช้ชุดทดสอบน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนใช้น้ำได้ทั้งนี้หากสงสัยว่าน้ำปนเปื้อนสารเคมีหรือน้ำเสียหรือมีสิ่งปฏิกูลไม่ควรนำมาใช้สำหรับดื่มหรือประกอบอาหารกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านและสัมผัสภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับอาหารควรล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนนำกลับมาใช้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: ใกล้แล้ว ทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: ถียรนะคะปรีชาปัดภัยค่ะต่อเนื่องจากนกเจ้าเก่งสยามนะคะโพสต์เขาเจ้าเม้นจากตรีชัยนรงค์แล้วก็เริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเจ้าตัวว่าหักอ้ายนะจากมนแคนแก่นคูนนั่นเองนะคุณผู้ฟังก็เป็นซีเพลงค่ะเริ่มต้นในชั่วโมงนี้10โมงกับอีก23นาทีนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะอยู่ด้วยกันกับแฟนๆนะคะที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็น FM 90.0 MHz นะหรือว่าฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นี่ก็ทั่วไทยทั่วโลกใครยังไม่โหลดได้ฟรีทุกระบบเลยทีเดียวนะคะนอกจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะในบางจุดที่เราติดตามข่าวบางจุดนี่ก็ยังท่วมสูงกันอยู่นะบางจุดก็เริ่มที่จะแห้งแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ด้วยนะรวมถึงค่ะตอนนี้เรื่องของการเก็บขยะนะคะเราถ้าเกิดจะทิ้งขยะเนี่ยช่วงนี้เราก็ต้องแบบว่ามัดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะขยะของเราเนาะแล้วก็วางไว้ในจุดที่พ้นน้ำค่ะขยะก็จะได้ไม่กระจายหรือว่าไหลไปอุดท่อระบายน้ำก็ทำให้ระบายน้ำได้ช้าลงอีกนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เชื่อว่าสำนักงานเขตแต่ละเขตนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเรื่องของการรักษาความสะอาดเร่งลุยเก็บขยะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่กันนะบางเขตนี่ทำกันทั้งคืนนะคุณผู้ฟังสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลในเรื่องนี้อยู่นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะซึ่งทำงานกันอย่างแข็งขันนี่มีภาพข่าวนะคะที่ดูขยะก็เยอะเจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งก้มทั้งเงยทั้งเก็บนะคะสู้ๆให้กำลังใจเช่นเดียวกันนะเราเป็นคนทิ้งขยะก็ต้องปฏิบัติตามนะคะมัดปากถุงให้แน่นนะอย่างที่บอกไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือผ่านจุดนี้ไปให้ไวที่สุดค่ะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทค่ะจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง OT ก็ได้หรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มสงเกาหลีตังกุยจับก็ได้บวกเงินเพียงแค่2บาทเท่านั้นนะแลกรับเครื่องดื่มสงเกาหลีเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดนะคะซึ่งคุณค่าของสมค่ะที่เขานำมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันหาซื้อได้เลยนะคะร้านค้าทั่วประเทศค่ะแล้วก็อย่าลืมอย่างที่บอกไปว่ายิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงห้ามพลาดโปรโมชั่นนี้นะคะสุดยอดไปเลยค่ะสวัสดีคุณวัฒนาจากจังหวัดตรังนะคะเพลงพี่บ่าววีเปิดให้แล้วนะสวัสดีคุณพี่ระดาจากบางกรวยด้วยคุณแก้วจากบอวินค่ะแล้วก็มี4283ขอกอดให้หายเหนื่อยด้วยฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอให้หายเหนื่อยนะ

วัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงผมไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

พี่รมพรนะคะกับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะคุณผู้ฟังถูกในความคิดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียวนะคะต่อเนื่องจากนางฟ้าหรือยาพิษใหม่ไทยหัวใจศิลป์ค่ะคุณเอเปซซิ่งมาแล้วสุขสันต์วันอังคารนะครับผมนะคะวันนี้ก็น่าจะบรรยากาศสดชื่นขึ้นแหละนะคะคุณผู้ฟังสู้ๆทุกคนหน้าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะมีคุณฟังบอกว่าฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยเนื่องจากน้ำได้ล้อมบ้านเอาไว้หมดแล้วนะคะก็ขอให้น้ำลงไวๆนะคะ

0: ติผิวใสนะเริ่มต้นง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังแค่เราบำรุงเราล้างหน้าให้ถูกวิธีนะคะคู่หูวิสซีจาก Royal Beauty แนะนำกันเลยค่ะสเต็ปแรกล้างหน้าให้สะอาดนะด้วยสบู่ผิวใสที่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำและรอยสิวกลิ่นส้มสดชื่นนะใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายค่ะสเต็ป2เติมความฉ่ำเด้งด้วยเซรั่มผิวใสวิสซีที่เข้มข้นผสมคอลลาเจนล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนกระจ่างใสค่ะไม่ต้องหลายขั้นตอนนะคะใช้คู่กันไปเลยเซตนี้นะคะผิวใสขึ้นนะคะลองใช้ดูค่ะสบู่ก้อนละ59บาทเซรั่มเนี่ยซองละ49บาท 7-Eleven ทุกสาขาและ CJ Mall ก็มีจำหน่ายนะคะสังเกตว่าซองเป็นสีส้มๆนะคะแล้วก็มีตัวหนังสือสีดำค่ะที่เขียนมุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันได้เลยสินค้าขายดี10ปีซ้อน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ10
0: ยิ่งดึกยิ่งเหงานะคะจิ้งหรีดขาววงเทวันเพลงใหม่ที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเรา10อันดับเพลงดัง

0: ตินะคะว่ายิ่งดึกก็ยังยิ่งเหงาอะเนาะอยู่คนเดียวก็เหงานะคะจิ้งหรีดขาววงเทวันอันดับที่10ของเราเข้ามาใหม่สนุกดีค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้เนาะได้แดนซ์เบาๆด้วยติดตามได้ทุกช่วงดีเจขอฟังได้ทุกช่วงดีเจสำหรับช่วงเวลา10อันดับเพลงดังค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ถ้าใครเป็นคนขี้เหงานะคะ4ตุลาคมนี้ไปเจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ไม่เหงาแน่นอน
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ไปลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงเลยนะคะอย่าลืมบัตรประชาชนพกไปด้วยแล้วก็ต้องอยู่ในงานเท่านั้นนะคะผู้โชคดีที่ได้รับทองคำซึ่งมีแจกกันนะคะไปถึงปุ๊บก็แวะตามบูธผู้สนับสนุนใจดีของเราร่วมกิจกรรมในบูธนะหรือว่าจะเป็นการอุดหนุนสินค้าราคาสุดพิเศษนะได้คูปองมาเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรค่ะแล้วส่งที่บูธช้างไทยช้อปปิ้งจากนั้นรออยู่ในงานเราก็สรุปอยู่ในงานอยู่แล้วเนาะจับทองคำขึ้นมาเป็นชื่อเราก็รับไปเลยง่ายๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะได้มันม่วนได้เจอศิลปินเจอดีเจได้ลุ้นทองคำกันด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะ FC 90ลูกทุ่งรักไทยใส่เสื้อ90รุ่นไหนก็ได้มาเจอกันหรือว่าจะเป็นเสื้อ12ปีก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงจังหวะหัวใจด้วยกันนะคะแล้วก็แดนซ์หน้าเวทีจะมีอะไรให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันเดี๋ยวไปลุ้นกันในงานได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะเสื้อที่ดีเจใส่นะจะเป็นเสื้อสีเทานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีรูปดีเจทุกคนเป็นการ์ตูนอยู่ที่หน้าอกใครอยากได้เสื้อตัวนี้ก็ลองถามได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งค่ะ0923524446นะเผื่อว่าจะได้ใส่ไปเหมือนกับดีเจไปถ่ายรูปด้วยกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะแล้วเจอกันค่ะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์นี้สเตเดียมวัน BTS สนามกีฬาแห่งชาติทางออกที่2เดินต่อ300เมตรหรือว่าจะเป็น MRT ค่ะลงหัวลำโพงก็ได้แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ต่อรถเมย์ก็มีหลายสายนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่1348นะคะสำหรับรถเมย์ลงป้ายบรรทัดทองหรือว่าป้ายสนามกีฬาแห่งชาติก็ได้ค่ะทุกคนแล้วเจอกันนะ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน

0: ของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
3: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
4: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
5: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-7127ครับ
6: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลุ้นทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
7: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ุดนะของ2หนุ่มค่ะไอแมนพิสิทธิ์พงษ์และอ้นพานุวัฒน์นะคะสุดสนานแฟนทีมแนะนำให้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะคะลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอค่ะชอบเพลงนี้ขอมาได้ตลอดที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
0: ีกหนึ่งเพลงฮิตนะคะที่เราจะได้ฟังบนเวทีลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนร้องให้ฟังนะคะต้องไปฟังสดๆด้วยตัวเองหน้าเวทีสเตเดียมวันจ้ะผมสแบงแทงใจ

0: ุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับบอยสิริชัยครับ
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: ที่แม่กลองนะคะท็อปนรากรค่ะระเบียบวาทศิลป์นะคะ4ตุลาคมนี้ไปชมความหล่อของน้องท็อปได้เลยนะคะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะยิ้มหวานหวานเจอกับเต้าหยองยุคนเดชนะบอกเลยว่านี่แหละค่ะเป็นที่มาของคำว่ารักพี่เสียดายน้องนะคะมันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้แหละ เดี๋ยวไปเจอหน้าเวทีนะคะ11โมงนะจ๊ะสเตเดียมวันค่ะส่วนคุณผู้ฟังนะคะที่สอบถามเข้ามาว่าหานฟ้านะคะที่อยู่ในการทรงค่ะอ้าวบอกกันอีกครั้งนึงไปหยิบปากกามาเตรียมจดเลยนะคะฝากล่องยาจุกยุงตราหานฟ้าเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องนะคะแล้วก็รวมมาในกล่องในซองเดียวกัน29กันยายังทัน30กันยายนยังทันนะคะแล้วส่งมาได้เลยตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะคะกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีนี้ทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณขอให้โชคดีทุกคนนะคะทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะส่งมากก็มีสิทธิ์มากค่ะนอกจากทองคำแท่งแล้วยังมีสร้อยคอทองคำ25สตางค์ให้อีก5รางวัลโอกาสสูงมากในการลุ้นนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นส่งมากก็มีสิทธิ์มากรีบส่งก่อนหมดเขตวันพรุ่งนี้แล้วจ้าด่วนๆเลยนะชั่วโมงหน้ามี Facebook Live ด้วยตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6อยู่ที่600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพร้อมรับสถานการณ์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิ้งเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและปริมาณน้ำไหลเข้าสู่แม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์กรมชลประทานได้พิจารณาทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าเรือและพื้นที่ตำบลท่าหลวงตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลจำปาและตำบลท่าหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังระดับน้ำและยกของขึ้นที่สูงตลอดจนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายของไทยล้างตามาเลเซียได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมชาติไทยแชมป์6สมัยติดต่อกันลงสนามพบกับมาเลเซียอดีตแชมป์2สมัยและนับเป็นแมตช์ล้างตาหลังไทยแพ้มาเลเซียมาในประเภททีมชุดชายโดยทีมเดี่ยวไทยประกอบด้วยธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอซึ่งก็ช่วยกันฟาดได้อย่างยอดเยี่ยมแก้แค้นมาเลเซียได้สำเร็จชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์15ต่อ9และ15ต่อ8ทำให้ทีมเดี่ยวชายของไทยคว้าแชมป์ไปสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อจากประเภททีมชุดหญิงโดยตะกร้อไทยยังเหลือลุ้นอีก1เหรียญทองในประเภททีม4คนหญิงซึ่งจะแข่งขันวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่19ระดมกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขนย้ายสุกรกว่า600ตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสักขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วโดยกำลังพลจิตอาสาได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับปศุสัตว์ของเกษตรกรจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นการปฏิบัติครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายให้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าหน่วยงานภาครัฐและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามสถานการณ์และพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
10: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียม1บรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป

ใครที่ร่างกายต้องการคาเฟอีนบ้างคะเดี๋ยวเสิร์ฟให้ถึงที่เลยนะคะหญิงลีศรีจุพลนะคะต่อเนื่องจากตำตึกนะคะน้องยูกิไหทองคำนะคะมีโบแดงแสลงใจด้วยลำไยค่ะพี่ละไมบอกว่าชอบเพลงนี้มากๆฟังตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่ช่วงพี่ดีเจใกล้สอนเลยทีเดียวแล้วก็ยาวๆมาจนถึงดีเจอ้อยนะคะขอบคุณที่ทักทายมาสวัสดีมาทาง SMS ของเราด้วย4689990นะคะหลังไมที่022807127นะคะแล้วก็เริ่มต้นเพลงแรกกันด้วยฮักอ้ายพายเด้งดึงนะคะจากเวียงนฤมลค่ะทาง Facebook Live นะตอนนี้กดถ่ายทอดสดเรียบร้อยแฟนๆแวะมาคุยกันได้เลยนะคะสถานการณ์น้ำแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็ต้องอาศัยคุณผู้ฟังช่วยกันบอกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่ไหนน้ำลดแล้วที่ไหนยังท่วมอยู่นะคะพี่ดวงแก้วอยู่สมุทรปราการใช่ไหมคะบอกว่าน้ำลดลงเยอะแล้วด้วยนะคะสวัสดีพี่อวยพรจากถนนข้าวสารด้วยพี่จารุวรรณตลิ่งชันค่ะพี่สุนันท์จากบางแคคุณยายสง่านะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเช้านี้แวะมาทักทายรายงานตัวกันที่90ลูกทุ่งรักไทยเพราะว่าความห่วงใยก็จะได้เดินทางไปถึงนะว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังของเราเป็นอย่างไรบ้างนะนะคะแล้วก็4ตุลาคมนี้ก็ไปรายงานตัวกันด้วยที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะคะสเตเดียมวัน11โมงเรามีนัดกันค่ะส่วนคุณผู้ฟังนะคะที่มีปัญหาเรื่องอาการเสียวฟันเนี่ยเวลาที่เรากินอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเย็นๆนะคะบางทีเสียวจี๊ดขึ้นมาเลยนะแนะนำค่ะยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่มีโพแทสเซียมไนเตรตนะช่วยลดการเสียวฟันได้ดีค่ะแล้วก็ด้วยส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดเลยนะก็จะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีขึ้นนะคะป้องกันฟันผุดูแลเหงือกลดคราบฟันลดกลิ่นปากลมหายใจก็จะสดชื่นนะคะนอกจากช่วยลดอาการเสียวฟันแล้วเรื่องความคุ้มค่าไม่แพ้กันค่ะหลอดหนึ่งคือใช้ได้นานมากๆใช้ปริมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวนะอย่างขนาด70กรัมในราคา120บาทเนี่ยใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะเท่ากับว่าเดือนนึงเนี่ย20บาทเท่านั้นเองนะคะนี่คือยาสีฟันที่ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีในราคาไม่แพงค่ะยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านยาแล้วก็ร้านค้าทั่วไปค่ะเอ๊ะใครโทรมารับสายแป๊บระหว่างรับสายแวะไปคุยกับแฟนๆด้วยแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90

ีครับอามวุฒิพัฒน์นะครับผมในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับมาชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับจัดที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับผมตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปครับอย่าลืมมาฟังเพลงเพราะๆนะครับมาร้องเพลงเพราะๆไปด้วยกันครับ

0: ได้คุยกับน้องอาร์มชิงช้าสวรรค์นะน้องอาร์มบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้มาลูกทุ่งสแควร์นานแล้วนะคิดถึงบรรยากาศนะคะรวมถึงสเตเดียมวันด้วยได้มาเจอเป็นครั้งแรกที่สเตเดียมวันนะแฟนๆก็เตรียมเสียงกรี๊ดให้สนั่นเลยน้องอาร์มชิงช้าสวรรค์นี่ก็ร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังมานานมากๆแล้วนะตั้งแต่สมัยประกวดชิงช้าสวรรค์นี่เป็นแชมป์น้องอาร์มชิงช้าสวรรค์นี่เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปี5นะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีน้องเต้นพิชยาด้วยน้องเต้นนี่ก็เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่6นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีน้องใบบัวค่ะก็เป็นรองชนะเลิศด้วยแต่ละคนคือเสียงสุดยอดมากๆนะบางคนก็ติดตามเวทีมาตั้งแต่เด็กๆเราต้องดูการประกวดต้องดูน้องๆแต่ละโรงเรียนทั้งนักร้องนักเต้นคุณครูผู้ฝึกสอนนะแต่ละคนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะก็เป็นเวทีประกวดที่สุดยอดมากๆนะคะมีศิลปินหลายๆท่านนะคะที่มาจากเวทีนี้นั่นเองนะคะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: แบรนด์ที่อยู่กันมายาวนาน90ปีแล้วนะคะสำหรับแบรนด์โป้ยเซียนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX มายาวนานกว่า30ปีนะใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ค่ะ13ธันวาคมก็จะพาแฟนๆ90ไปเที่ยวฟรีนะคะ1รางวัล1ที่นั่งจำนวน32ที่นั่งนะคะก่อนอื่นก็โทรมาลงทะเบียนกับน้องบุ๋มได้หลังไมค์ของเราที่022807127จากนั้นนะคะรอลุ้นวันเสาร์ค่ะ 11:00 นเป็นต้นไปดิจิออยก็จะทยอยโทรหาแฟนๆนะคะผู้โชคดีมาเปิดแผ่นป้ายหน้าใหม่เปิดเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวฟรีทันที1ที่นั่งเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานี่เปิดผิดไปซะมากกว่าเปิดถูกนะคุณผู้ฟัง ที่นั่งยังเหลืออีกเยอะเลยนะใครลงทะเบียนแล้วก็รอลุ้นทุกเสาร์ได้เลยค่ะขอบคุณยาดมตราโป้ยเซียนด้วยใครที่ได้ไปเที่ยวที่ทะเลนะคะจะได้เจอเก้าอี้มานั่งของโป้ยเซียนด้วยนะเขาทำจากพลาสติกเหลือใช้ในโครงการโป้ยเซียนโกกรีนถูกเกตเตอร์ด้วยค่ะจำนวน45ตัวนี่คืออีกหนึ่งสิ่งดีๆที่โป้ยเซียนเขาจัดขึ้นนะคะ
2: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์ฝนธนสุนทร

0: สแควร์ซุปเปอร์โชว์แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัด
2: เป็น
1: ฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดลมสมุนไพรรสมะขามป้อม
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัด
2: เป็น
1: ฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คนแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
8: หอมจัง
9: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
8: คนแบบกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
10: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
0: 90

0: เพลงสุดฮิตนะคะคุณผู้ฟังที่สร้างความสุขให้กับพวกเรามายาวนานจริงๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์นี้เพลงนี้อันดับ1เลยนะคะในการที่แบบเปิดให้สนุกสนานสร้างบรรยากาศแล้วก็เล่นน้ำสงกรานต์นะคะแม่ห้างมหาเสน่ห์ค่ะเวทีคอนเสิร์ตนี่ก็ต้องเล่นเพลงนี้นะเพราะว่าสุดมันจริงๆนะนี่คืองานเขียนของสุดยอดครูเพลงครูดอยอินทนนท์นะคะซึ่งท่านได้จากพวกเราไปนะคะซึ่งก็จะมีงานสวดพระอภิธรรมนะคะแล้วก็ฌาปนกิจนะคะคุณผู้ฟังที่วัดสะพานค่ะริมทางรถไฟสายเก่านะที่เขตคลองเตยนั่นเองนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้28กันยายน29 30กันยายนเวลา1ทุ่มนะคะแล้วก็วันที่3ตุลาคมนะเวลา5โมงเย็นจะมีพิธีฌาปนกิจนั่นเองนะคะซึ่ง90ลูกทุ่งรักไทยขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของครูดอยอินทนนท์นะท่านเป็นบุคคลที่โอ้โหคือวงการลูกทุ่งของเราสูญเสียบุคคลที่สุดยอดมากๆเพราะว่าท่านแต่งเพลงเยอะมากๆแล้วก็งานเพลงนี่คือหลากหลายมากๆเลยทีเดียวเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่ายิ่งสำหรับวงการเพลงเมืองไทยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาศิลปะการแสดงประพันธ์เพลงลูกทุ่งนะคะประจำปีพุทธศักราช2557นะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งก็หลายคนก็ได้ติดตามงานเขียนของครูดอยอินทนนท์เยอะมากมากจริงๆเลยนะคะ
1: 90ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์ทักทายด้วยนะคะแฟนๆที่ส่งข้อความมาทาง SMS ของเรา4689990แล้วก็ที่หลังไมค์นะคะล่าสุดมีพี่ชูชาติตะลิงชันอยากจะฟังพี่ไมค์พี่รมพรนี้โทรมานะคะพี่สำเร็จจากวงเวียนใหญ่ก็บอกว่าวงเวียนใหญ่ไม่ได้มีเรื่องของน้ำท่วมแต่อย่างใดนะคะก็ดีใจด้วยค่ะแฟนๆของเราใครที่ไม่เจอน้ำท่วมในปีนี้นะคะส่วนใครที่เจอน้ำท่วมขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วนะแบบทุกคนปลอดภัยด้วย

0: ขยี้ใจนะคะคุณผู้ฟังส่วนดีเจออยนี่น่าจะเป็นสวยขยี้ตานะคะดูขยี้แล้วขยี้อีกนะคะก็ยังไม่ค่อยจะเห็นนะคะสวัสดีค่ะพี่ช้าง
1: สวัสดีครับ
0: นะคะมีหลายเรื่องที่แบบว่าอยากจะคุยกับพี่ช้างวันนี้พี่ช้างแวะมาที่สถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์นะคะแฟนๆเดี๋ยวต้องถามพี่ช้างนิดนึงว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นพี่ช้างไปเผชิญกับน้ำท่วมขังน้ำรอระบายด้วยยังไงคะพี่ช้างไปอยู่จุดนั้นได้ยังไงคะ
1: ไปเจอปัญหาเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราก็ได้ฟังว่ามันจะมีฝนตกหนักเนา
0: ะ
1: พี่ช้างก็วันเสาร์มีนัดต้องไปพบหมอย่านอโศกซึ่งก็ได้เช็คเส้นทางก็แล้วว่าควรจะไปทางไหนนู่นนี่นั่นทำเหมือนรู้ดีน
0: ะ
1: สองนู่นสองนี่แล้วก็โอ้โหกำหนดเส้นทางเพอร์เฟกต์เลย
0: เพอร์เฟกต์ทุกอย่าง
1: ไปถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยไปก่อนเวลานะครับหมอมาช้ากว่าเพราะหมอต้อง
0: ติดน
1: ้ำหมอมาช้ากว่าก็โอเคก็พบหมอเรียบร้อยไม่มีอะไรผ่านไปได้ด้วยดีไปหาหมอตาตรงแถวโรงพยาบาลรัตนิน
0: ท
1: ร์ก็อยู่ตรงอโศกน
0: ะ
1: ครับแล้วก็พอตอนจะขากลับเราก็ถึงเอ้ยมันไม่มีอะไรนะก็เช็คเส้นทางบังเอิญเขาเรียกเนยผมอะเนยผมก็คือแฟนผมเนี่ยนั่งไปด้วยตอนขากลับเราก็ทานข้าวอะไรเรียบร้อยละกำลังจะกลับเราคิดว่าเราไปทางมันมี2ทางเลือกเวลาเรากลับมาจากอโศกเนาะเราต้องเลี้ยวซ้ายเข้าสุขุมวิทมันก็จะมี2ทางทางที่1เลี้ยวเข้าไปทางเอกมัยหรือจะตัดสินใจตรงไปทางพระโขนงแล้วไปขึ้นทางด่วนเพราะบ้านพี่อยู่แถวลำลูกกาเนา
0: ะ
1: ก็ระหว่างนั้นก็พอใกล้จะถึงแล้วล่ะก็ถามคุณน้ำเพชรแฟนผมเนี่ยเอาไงดีเราเอาไงดีเพราะเราเป็นคนขับเนาะแล้วก็เพิ่งไปขยายม่านตาด้วยเราใส่แว่นดำก็จะดูอะไรไม่ค่อยชัดนักนะครับก็เลยตัดสินใจว่างั้นมันใกล้แล้วไงจะ
0: เอก
1: ระหว่างเอกมัยกับตรงขึ้นไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาคงดูผิดอ่ะเขาดึกว่าไอ้ตรงที่จะไปข้างหน้าเนี่ยมันจะไปทางคลองตันซึ่งก็ถูกต้องถ้าเราเลี้ยวซ้ายมันจะไปคลองตันแต่เราไม่เลี้ยวซ้ายแล้วกะว่าถึงตรงนั้นเราจะขึ้นตรงไปอันนี้ไม่โทษใครต้องโทษพี่ช้างเพราะว่าเราเป็นคนขับรถเน
0: า
1: ะเราจะพอรู้เส้นทางมากกว่าเขาอยู
0: ่ก็เลยเลี้ยวเข้า
1: เขาตัดสินใจบอกงั้นไปเอกมัยเลยเราก็ตะกินใจนะเข้าไปสักครึ่งทางมันก็ยังขับได้อยู่นั่นมันก็แฉะแฉะอะไร
0: แต่รถพี่ช้างสูงอยู่นะ
1: เราก็ SUV อยู่แล้วแล้วก็แฉะแฉะนั่นแหละแต่พอไปถึงสักกลางทางแล
0: ้
1: วเฮ้ยทำไมมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆชักไม่แน่ใจแต่ก็เห็นมีรถวิ่งเข้าไปน
0: ะ
1: ก็ทำใจดีสู้เสือน่าจะพอไหวนะพอวิ่งเข้าไปเนี่ยก็จริงๆถ้าจะดันทุลังไปมันคงจะได้แหละช่วงนั้นแต่ว่ารถที่วิ่งสวนมาเนี่ยเป็นรถใหญ
0: ่
1: เวลารถมันวิ่งมามันดันน้ำมา
0: เป็นคลื่นน้ำ
1: มันไม่ได้แค่แบบกระฉอกกระแฉกไม่ใช่นะมันมาแบบบึ้มอย่างเงี้ยพอบึ้มปุ๊บเนี่ยอีท่าไหนไม่รู้ก็น่าจะเป็นตัวกระจังฝาหน้าซึ่งเดี๋ยวนี้เพิ่งจะรู้ว่าเขาไม่ได้ไขน็อตอะไรนั่นหนา
0: เ
1: ป
0: ็
1: นพวกคลิป
0: เป็นพวกคลิปเป็นคลิปค่ะ
1: กระเด็นหาย
0: ค่ะ
1: นะพี่ก็ยังไม่รู้แต่ได้ยินเสียงเมื่อรถเสียงใครมันดังมากนะก็ฟังเสร็จพี่ว่าน่าจะเป็นรถพี
0: ่ oh.
1: ก็เลยไม่ตัดสินใจแล้วเพราะเราไม่รู้เป็นอะไรเยอะไหม ก็เลยพยายามที่จะวิ่งลากไปหนึ่งแล้วหาที่ด้านซ้ายตรงไหนที่จะมีพื้นที่แห้งพอดีไม่มีโครงการอยู่ซ้ายมือก็เลยจะเลี้ยวเข้าไปจอด ก็มาดูก็เป็นรถเราเองเพราะว่าไอ้แผ่นอลูมิเนียมที่รองใต้ท้องรถเนี่ยกันพวกเศษอะไรมันจะกระเด็นขึ้นไปเนี่ยมันหลุดก็ไม่รู้ว่าหลุดด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่มันก็หลุดก็เลยต้องตัดสินใจจอดแล้ว
0: ค
1: ือจะไปข้างหน้าก็ชักไม่อยากเสี่ยงแล้วจะถอยหลังนี่มันก็จะแบบ
0: ไม่ได้ละ
1: มันอาจจะได้แต่มันจะคูดไปตลอดทางซึ่งคนอาจจะสงสัยอีรถคันนี้เป็นอะไรก็เลยต้องจอด
0: แล้วป้ายทะเบียนคือหายด้วย
1: หายแน่นอน
0: แล้วป้ายทะเบียนคือ90นะทุกคน
1: 8กไก่ชฉิง90
0: นะคะใครเจอป้ายทะเบียนนี้นะคะกรุณาช่วยนำส่งที่บริษัทช้างไทยด้วยส่วนใครอยากโดนนะคะ90ค่ะ1ตุล
1: ารอบนี้ต้องมาม
0: ี8นำหน้ามาด้วยนะแต่ว่าปลอดภัยดีแล้วนะในตอนนี้หัวเราะได้พี่ช้างแต่ว่าตอนที่เจอสถานการณ์แบบนี้หัวเราะไม่ออกมันจะแบบทั้งตื่นเต้นทั้งตกใจอะไรอย่าง
1: เงี้ยคือตอนนั้นต้องตั้งสตินะพี่ช้างก็ยอมรับว่าเอ๊ะงงเหมือนกันเพราะว่าเราพยายามจะติดต่อทั้งหน่วย24ชั่วโมงซึ่งมีพี่ชายรถทอนด้าเน
0: าะ
1: ก็ติดต่อไม่ได้เลยนะสายไม่ว่างตลอดแล้วก็พยายามจะหารถที่อยู่ละแวกนั้นเป็นรถพวกสไลด์ที่สามารถจะขนรถได้
0: ก็ยังติดต่อไม่ได้
1: ติดต่อไม่ได้เลยนะครับแล้วก็พอติดต่อได้อยู่อันนึงก็เขาก็มาไม่ได้อีกนะเพราะเขาก็เช็คว่าเขาอยู่ไกลแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันก็เลยสิ้นหวังสุดท้ายไปได้ลูกน้องเราพอดีแฟนเขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประกันนะครับก็ติดต่อได้พอดีเขาก็สามารถเข้ามาช่วยแล้วเอาไอ้ที่เขาเรียกอะไรไอ้ที่แม่แรงขนาดใหญ่เพื่อจะดันรถขึ้นจะได้เข้าไปถอดไอ้เจ้าชิ้นแผ่นนั้นที่มันพูดตลอดทาง
0: ออก
1: ไปได้แล้วเราก็ขับรถกลับบ้าน
0: ก็ถือว่าปลอดภัยผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะคะพี่ช้างแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เดี๋ยวฝากเตือนแฟนๆทุกคนด้วยบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์เหมือนพี่ช้างบางคนยังไม่เจอแต่ว่าโอกาสที่น้ำมันจะท่วมขึ้นมามันมีโอกาสได้เรื่อยๆเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นอ่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจ
2: ดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
3: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
2: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: นี่เลยนะคุณผู้ฟังอีก3นาทีจะเที่ยงตรงแล้วนะคะพี่ช้างมีแฟนๆนี่แบบตื่นเต้นกันนอกจากคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้เดี๋ยวถ้าพี่ช้างว่างวันเสาร์เดี๋ยวเชิญมาคุยกันนะ
1: คะ
0: ที่คลื่นของเราชวนแฟนๆไปเจอกันบางคนตื่นเต้นตกใจกับเหตุการณ์สถานการณ์น้ำนะคะเชื่อว่า4ตุลาเนี่ยทุกอย่างน่าจะคลี่คลายแล้วก็จะได้ไปเติมกำลังใจไปเติมแบบบางทีบางคนขวัญหายใจหาย
1: เราไปเจอกันตอนพี่ออกมาก็หลายจุดที่มันแฉะแล้วก็เจอน้องหายไปเยอะ
0: นะคะน่าจะดีขึ้นนะคะอ่ะห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยค่ะพี่ช้างนี่ทองคำแท่งหนัก1บาทพี่ช้างเชิญชวนแฟนๆที่ฟังอยู่ได้เลยมีคนถามคำถามที่จะตอบยังไงดีเขาถามว่าที่อยู่เนี่ยให้เขียนตามบัตรประชาชนหรือตามที่อยู่จริง
1: อ๋อคืออันดับที่1ก่อนถ้าจะส่งต้องรีบส่งแล้วนะครับยังส่งได้จนถึงวันที่30กันยายนนะครับแล้วก็กว่าจะมาถึงเราก็คงจะอีกสัก5วัน3วัน5วันแล้วแต่ระยะทาง
0: อันนั้นได้หมด
1: นะครับไม่ได้มีปัญหาเลยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าต้องมาถึงเราวันที่30เนา
0: ะ
1: ส่งได้จนถึงวันที่30นี
0: ้
1: นะครับอันนั้นสำคัญแล้วก็เป็นรางวัลที่ผมคิดว่าในยุคนี้นะมันมีความหมายนะทองคำแท่ง1บาทเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีทองรูปพรรณอีก25สตางค์5รางวัลด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่ส่งมาถึงเราอย่างที่เคยแจ้งกันนักกิจกรรมต่างๆแหละไม่ได้เยอะมากหรอกไม่เกิน 20,000 ชิ้นหรอกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นผู้โชคดีสูงมากนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ถามว่าจะส่งถึงชื่ออะไรดีก็คงชื่อที่อยู่นะครับจริงๆแล้วจะที่อยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยดีสุด
0: ดีกว่า
1: แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าเวลาที่เราจับรางวัลที่มีมาสักขีพยานปุ๊บเราก็จะติดต่อกลับไป
0: คว
1: รจะเป็นที่ที่เราสามารถจะติดต่อได้นั่นเองนะครับพอถึงเวลาตอนรับจริงๆเราต้องมาดูแบบประชาชนว่าเป็นคนเดียวกันอยู่แล้วล่ะนะครับทั้งชื่อและนามสกุลนั่นเอง
0: อ๋อโอเคเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะที่อยู่ที่จะส่งคือตู้ปน.4 บนฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ก็มีเวลาอีก2วันนะคะที่จะส่งมาลุ้นทองคำกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบเลยเพราะว่าส่งมากก็มีโอกาสมาก
1: ก็ช่วงตุลาบอนประมาณสักกลางเดือนมั้งก็จะทำการจับรางวัลแล้ว
0: จับรางวัล
1: แป๊บเดียวเองนะครับ
0: นะขอให้โชคดีแล้วก็ช่วงนี้ใช้หันฟ้านี้ไล่ยุงกันเพราะว่าน้ำท่วมยุงเยอะด้วย
1: นะคะน้ำขังอะไรเนี่ยยุงรับรองเดี๋ยวมาอีกเพียบเลยทีนี
0: ้นะคะนอกจากนั้น4ตุลาคมค่ะพี่ช้างตอนนี้ก็ไปสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะพี่ช้าง
1: ก็วันนี้ผมว่าหลายคนก็เฝ้ารอเนาะนะครับในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนา
0: ะ
1: ก็ต้องถือว่าให้กำลังใจกันนะครับก็ดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับสำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบเหตุนะครับวันที่4ก็ไปเจอกันนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าก็คงจะสุขสันต์ร่วมกันนะครับโอเคครับ
0: นะคะกับศิลปินเพียบเลยศิลปินแต่ละคนก็มีความแบบตื่นเต้นแล้วก็เตรียมความพร้อมกันเรื่องพงเรื่องเพลงนี้ครบหมดแล้วนะคะพี่ช้างนะคะขนาดนั้นเลยทีเดียวศิลปินก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็พวกเราเดี๋ยวจะไปสนุกกันหน้าเวทีกับเพลงจังหวะหัวใจด้วยเดี๋ยวพี่ช้างมีอะไรสนุกๆให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันหน้าเวท
1: ีก็เป็นไอเดียใหม่ๆที่เด็กๆเขาคิดกันนะเนาะพี่ก็เห็นดีด้วยว่าในช่วงที่เราร้องรำทำเพลงกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเพลงใหม่แต่เพลงของเรามันเหมือนเป็นเพลงประจำไปแล้วนะครับเรามีเพลงอยู่หลายเพลงรอบนี้ก็จะร้องเพลงแล้วก็เด็กๆคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมในการสอดส่องหาใครแบบว่าแฟนรายการที่แบบมันสุดอ่ะเขาจะมีการเก็บภาพขึ้นจอนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็กำลังคุยกับทีมงานเนาะถ้าเราทำทุกอย่างได้ตามนั้นก็จะนำภาพขึ้นจอแล้วก็ภาพของใครขึ้นจอก็จะมีรางวัลพิเศษให้นั่นเอง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกัน4ตุลาคมนี้นะคะสวัสดีพี่ช้างด้วยสวัสดีแฟนๆทุกคนด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบายค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงต่อไปอยู่ต่อกับดีเจด้องค่ะ

0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
1: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลด

ติดลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ็นแส
1: สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

เปียกฝนกันมาหลายวันครับวันนี้เริ่มเห็นแสงแดดมาบ้างแล้วสำหรับช่วงบ่ายๆวันอังคารครับ29กันยายนน้องอยู่ที่นี่เรียบร้อยครับรายงานตัวกันสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังชาว90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับก็อย่างที่ทราบกันหลายวันที่ผ่านมาเจอทั้งเรื่องราวของฝนเจอทั้งเรื่องราวของน้ำที่ต้องบอกว่ามาแบบว่าไม่ได้อยากจะต้อนรับเลยแต่ว่าก็ต้องต้อนรับกันไปนะครับตอนนี้เริ่มมีแสงแดดออกมาให้ได้เห็นกันบ้างแล้วสำหรับช่วงบ่ายวันอังคารแบบนี้นะครับ29กันยายนครับใกล้ๆปลายเดือนที่9ประจำปีนี้แล้วโหเป็น1เดือนที่หลายๆคนอย่างที่บอกครับเรียกกันว่ากันยายนนะไม่ใช่กันยายนเพราะว่าเย็นเหลือเกินทั้งเรื่องราวของสภาพอากาศเรื่องราวของฝนตกเรื่องราวของน้ำท่วมอะไรต่างๆมากมายนะครับหลายๆพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ว่าหลายๆพื้นที่ก็ยังคงมีเรื่องราวของความเดือดร้อนสูงมากๆนะครับก็ยังคงมีต้องมีการช่วยเหลือกันอยู่เยอะแยะมากมายยังไงส่งกำลังใจให้ด้วยกันละกันแล้วก็วันนี้มาเริ่มต้นทักทายคุณผู้ฟังด้วย4เพลงเพราะๆส่งกำลังใจส่งไลค์กับทุกๆคนด้วยกันละกันนะครับบนแข่งกันคุณกับอย่างมีที่จอดใจครับไผ่พงศธรสักคนที่เข้าใจจินตราพุทธลาภยูกิเพ็ญมากากับห่วงใยตามสายลมนะครับตะกะแตนชลดาเมื่อสักครู่นี้เอาไปกอดหน่อยนะครับใครนี้ใครอยากได้กอดแบบไหนก็บอกกันเข้ามาได้แต่ว่ากอดส่งพลังเยอะๆกันละกันเพราะว่าอย่างที่บอกเดือนนี้เนี่ยโหเหตุการณ์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นว่าสู้ๆกันต่อไปกันละกันวันนี้มีแดดให้ได้เห็นแล้วสงสัยน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดูดีขึ้นมานิดนึงกันละกันใครอยู่ด้วยกันรายงานตัวกันหน่อยครับแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างทักทายกันได้แล้วก็ส่งรายชื่อเพลงเนี่ยจะฟังกันได้2ช่องทางเลย02 280 7127หรือว่า SMS ก็ได้4689990ครับ

0: หนึ่งเพลงที่น่าจะเหมาะกับช่วงเวลานี้ที่สุดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอเรื่องราวของปัญหาเรื่องราวของน้ำท่วมด้วยกันละกันนะครับแล้วก็เห็นเขายังมีคำเตือนอยู่จากสนทช.นะครับกับสำนักงานน้ำแห่งชาติเนี่ยบอกว่าอาจจะยังมีเรื่องราวของน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นในอีกหลายวันต่อจากนี้ด้วยนะครับในส่วนของนนทบุรีกรุงเทพฉะเชิงเทราสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับงานจากอาร์มชิงช้าสวรรค์กับน้ำท่วมนั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมเจอกับอาร์มชิงช้าสวรรค์ได้ที่เวทีลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ4ตุลาคมเรามีนัดกันครับตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปเลยนะครับสเตเดียมวันบรรทัดทองกับลูกทุ่งสแควร
1: ์สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: หลายวันที่ผ่านมาเจอเรื่องราวของฝนตกนะครับแล้วก็ตกทุกวี่ทุกวันเลยทีเดียวหลายคนเจอปัญหากวนใจแน่นอนอย่าการคันยุบยิบนะครับเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันที่สวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นนะครับตอนนี้มีตัวช่วยดีๆอย่างสบู่ไมด้าครับมาตัวเป็นตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับสบู่ไมด้าก็มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับมีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันแล้วก็การระคายเคืองผิวหนังด้วยใช้ได้ทุกวันนะครับได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยผิวไม่แห้งด้วยเพราะว่าเขามีน้ำมันมะพร้าวครับช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะครับบอกได้เลยสบายผิวอาการคันลดลงแน่นอนครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับทาง Shopee หรือว่า TikTok ก็ได้แค่พิมพ์คำว่า Best Health ก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ที่หยิบมาฟังกี่ครั้งก็เพราะครับหยิบมาฟังกี่ครั้งก็คิดถึงเจ้าของเสียงแต่ว่าเจ้าของเสียงจะจากไปแล้วครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีคุณค่าก็จะมีคนคิดถึงตลอดเวลาแล้วก็มีสิ่งให้เราระลึกถึงอย่างเพลงนี้เพราะจริงๆครับวีระดาวงศ์เทวันหนึ่งนั้นที่ชื่อว่าห่วงครับหยิบมาฝากกันช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึง
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้ก็เรียกว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเพราะหมดเขตส่งวันพรุ่งนี้แล้วสำหรับคนที่อยากจะส่ง

0: บอกครับแกใช้ฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าครับแบบไหนสีไหนได้หมดเลยนะครับก็ด้านหลังเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะครับหมดเขตส่งแค่พรุ่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังส่งทันอยู่พรุ่งนี้ก็ยังส่งทันอยู่ก็ไปหาซื้อกันแล้วก็เขียนเรารีบส่งได้เลยครับลุ้นเป็นเศรษฐีทองกันง่ายๆเลยกับหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ล่าสุดปุ้ยที่บงเพชรส่งข้อความบอกว่าตอนนี้ยังงามวงวานน้ำแห้งปกติแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีแสงแดดแล้วด้วยอ่ะดีใจด้วยนะครับหลายๆพื้นที่เลยก็น่าจะมีแสงแดดเยอะขึ้นแต่ว่าในบางพื้นที่ยังมีน้ำอยู่ก็สู้ๆกันต่อไปก็แล้วกันนะครับนี่คืองานในช่วงเวลาของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะครับกับง้อน้อยเพชรปั้นแพงหนึ่งงานที่ชื่อว่าฮักหล่นควรครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: การเสพลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนครับชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวฟรีกันดีกว่าตลอดทริปเลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียนทริปสุดพิเศษนะครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัลนะครับก็คือ1รางวัลเนี่ยเท่ากับ1ที่นั่งครับแล้วก็จะไปเที่ยวกันในวันที่13ธันวาคมนี้ที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่ลพบุรีด้วยนะครับวิธีอยากจะไปเที่ยวเป็นผู้โชคดีได้รางวัลง่ายนิดเดียวครับก็โทรมาลงทะเบียนได้เลยนะครับ02-280-7127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เอาไว้จากนั้นไปที่Facebook Fanpage นะครับลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งรักไทย90ครับแล้วก็พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้ในโพสต์บนสุดนะครับแล้วทุกวันเสาร์นะครับในช่วงเสี่ยงวงจนถึงบ่าย3เนี่ยในช่วงของ DJ Oil ก็รอลุ้นให้ DJ Oil โทรกลับนะครับลุ้นหน้าไมค์เป็นผู้โชคดีไปเที่ยวฟรีกัน1ที่นั่งครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลงทะเบียนก่อนได้เลยนะครับแล้วทริปนี้เนี่ยเราจะเดินเที่ยวชมกันเยอะนิดนึงครับขอให้อยากผู้ที่อยากจะไปร่วมทริปกับเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเดินสะดวกคล่องแคล่วนะครับเพื่อความคล่องตัวของการไปเที่ยวทริปด้วยถ้ารู้ตัวว่าแข็งแรงเดินคล่องแคล่วลงทะเบียนได้เลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โหดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ันที่ปุ้ยถามมาเข้ามากับจัดให้ก็แล้วกันนะครับอย่างงานนี้สักดาคำวิมูลกับความจริงใจบทที่ช่วยอ้ายเลยนะครับจริงความจริงใจมันก็ช่วยได้ตลอดแต่ว่าต้องช่วยกับแบบคนที่เขาอยากจะได้ความจริงใจจากเราด้วยนะไปเจอคนหลอกลวงยังไงจริงใจก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับเดี๋ยวส่งท้ายด้วยหนึ่งงานก็แล้วกันนะครับที่พี่สายน้ำถามหาเข้ามากันจากพี่เสด็จไปปิดท้ายในชั่วโมงแรกครับนี่คือรักจนไม่รู้จะรักยังไงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับต้นชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอกันใน Facebook Live เหมือนเช่นเคยครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผู้ว่าชัชชาติเผยน้ำท่วมกรุงเทพเริ่มคลี่คลายเขตลาดกระบังร่มเกล้าและสายไหมยังคงต้องเฝ้าระวังสูงสุดส่วนย่านลาดพร้าวน้ำเหลือท่วมขังอีก 2-3 จุดสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้
2: อะไรดีบุ

0: ดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะจอมแม
1: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ้มความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ผู้ว่าชาติชาติแถลงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกโดยคาดถนนสายหลักจะกลับมาปกติภายใน2วันส่วนที่เป็นแอ่งกระทะอาจจะใช้เวลาถึง7วันน้ำจึงจะหมดคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
3: ที่สำนักการระบายน้ำเขตดินแดงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพระบุว่าภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกหลายพื้นที่ดีขึ้นต่อเนื่องเช่นที่หมู่บ้านชินเขตแนวคลองเปรมประชากรถนนวิภาวดีรังสิตรถสัญจรได้ตามปกติถนนพระราม9บางส่วนเปิดการจราจรได้แล้วพื้นที่ลาดพร้าวเหลือจุดท่วมขังเพียง 2-3 จุดเท่านั้นคือที่รามอินทราซอย5ลาดพร้าวซอย11และหมู่บ้านลาดพร้าว80ที่แล้วส่วนคลองแสนแสบระดับน้ำลดลงตั้งแต่ต้นคลองจนถึงวัดเทพลีลาจึงเร่งระบายน้ำออกเพื่อให้พื้นที่คลองจันนั้นดีขึ้นตามลำดับอย่างไรก็ตามยังมีคลองวิกฤตส่วนใหญ่เป็นคลองสายหลักได้แก่คลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบตอนบนและคลองลาดพร้าวตอนบนอย่างไรก็ตามพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด2โซนคือโซนตะวันออกได้แก่เขตลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันซึ่งเป็นแอ่งกระทะมีประชาชนติดค้างประมาณ 30,000 คนยังระบายน้ำได้ยากเนื่องจากคลองมีความคดเคี้ยวและทางโซนเหนือคือเขตสายไหมที่ยังรับน้ำล้นจากคลองหกวาสายล่างจากจังหวัดปทุมธานีอย่างไรก็ตามมีการประเมินว่าถนนสายหลักจะแห้งร้อยละ90ภายใน2วันส่วนถนนสายรองและหมู่บ้านที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาถึง7วันภายหลังน้ำลดได้มีแผนฟื้นฟูในพื้นที่ที่น้ำแห้งแล้วจะเริ่มทำการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานที่ราชการต่อไปนวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิด2แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังปริมาณน้ำไหลแรงขึ้นกว่าปกติคุณสศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ปริมาณน้ำบริเวณน้ำตกแม่ยะเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงกว่าปกติแม้ขณะนี้ยังไม่มีน้ำป่าไหลหลากลงมาแต่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดน้ำตกแม่ยะและเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวข้อมูลปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาวันนี้จนถึง8นาฬิกาวันนี้พบว่าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยะวัดได้65มิลลิเมตรน้ำตกแม่กลาง64มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ตอนบนของยอดดอยอินทนนท์มีฝนสะสมสูงโดยยอดดอยวัดได้200มิลลิเมตรด่าน5ขุนวาง195มิลลิเมตรกิ่วแม่ปาน178มิลลิเมตรและที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์170มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดก่อนประเมินความปลอดภัยและพิจารณาเปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้ง2จุดอีกครั้งสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
2: และล่าสุดจังหวัดราชบุรีแจ้งประชาชนริมน้ำให้อพยพหลังเขื่อนแม่กลองจะเร่งระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่13นาฬิกาโดยพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยหากต้องการความช่วยเหลือให้โทรสายด่วนปพ1784
5: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

บรรยากาศในช่วงบ่าย 2:25 น.ครับวันอังคารวันนี้29เดือน9ใกล้จะส่งท้ายเดือนที่9ประจำปีนี้แล้วครับซึ่งหลายๆคนก็อยากจะบอกว่าให้มันผ่านเดือนนี้ไปสักทีเถอะเป็นหนึ่งเดือนที่โอ้โหมีแต่เรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะก็ถือว่าเอาไว้เป็นประสบการณ์ในการที่เราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆต่อไปก็แล้วกันเหมือนกันเขาเรียกว่าเสริมสร้างแคลเซียมให้กับตัวเองก็แล้วกันนะบางคนบอกโอ้ไม่เป็นไรได้แคลเซียมเยอะแล้วอยากจะได้อาหารดีๆบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเริ่มต้น4เพลงในชั่วโมงนี้แบบสนุกๆกันครับหมายไทยใจตะวันกับแซนบายที่ไอฮักครับบาบุกที่เดนคัมมอสกับสวยกับยี่ใจมิตรีชนรงค์กับหาแสงนะครับมีเบียร์พร้อมพงกับรักลูกคนรวยนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่2นะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในทุกช่องทางด้วยนะครับแต่ละพื้นที่เป็นยังไงก็เล่าสู่กันฟังได้แล้วก็เพิ่มเติมเพลงเนี่ยจะฟังได้เลยนะครับ2ช่องทางเหมือนเช่นเคยครับ02 280 7127หรือว่า SMS ก็ได้468 9990

0: สนุกกันต่อนะครับนี่คือตอนนี้แปดแสนซาวกับไอโซดครับก่อนหน้านั้นมีจ่าสิงชัยแล้วก็หนามเตยไทดอลมิวสิกกับโซดอีกแล้ว
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ยอดขายขนาดนี้ครับการันตีเลยว่าของดีแน่นอนด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองกับทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอนะครับซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตครับสำหรับคนที่มีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับผสานสารพลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินรังไหมแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้งานง่ายหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักเรากลับไปทำสปาผมเลยนะครับแต่ต้องระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมและอยากให้สีผมเนี่ยสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับสูตรโกลซองสีส้มทองแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: ชาชาชานะครับก็ทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยครับแล้วก็ศิลปินสุดฮอตโอป้าลูกทุ่งอย่างหนุ่มเต๋าภูสินนี่แหละจะไปหาพี่น้องชาวโรงงานไปมอบความสนุกกันเพียบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไปมอบความสนุกแบบถึงใจเลยทีเดียวครับในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ที่บริษัทมูราโมโตะอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับโรงงาน2ที่สมุทรปราการนะครับก็เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับพนักงานกว่า 1,200 คนเลยก็เตรียมรอรับความสนุกได้เลยครับเกมสนุกสนุกเงินรางวัลของรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดีมากมายนะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยครับดีคอลเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตาตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองนะครับน้ำจิ้มจากตราเจ๊เล็กยาจุกันยุงจ้าหันฟ้ายาแก้ตราปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
11: ฟิตยาจุกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
12: ้
11: ว
12: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
14: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เวียงนฤมลครับทำงานร่วมกับเน่งนฤพลได้เพลงวุ่นวุ่นเพลงนี้ออกมาครับได้ส่งให้โลกฟอนทีมมาแนะนำกันครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าจะไปที่ไหนๆนะครับจะเจอปัญหาเรื่องราวของยุงกัดมดกัดหรือว่าแมลงกัดต่อยทำให้เกิดอาการคันกวนใจเนี่ยก็มาแนะนำตัวช่วยดีๆกันดีกว่าครับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบครับมีสรรพคุณช่วยลดปัญหาช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยนะครับทานแล้วก็รู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเหมาะสำหรับพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางนะครับนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการจากแมลงกัดต่อยแล้วครับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆขวดเดียวก็ใช้ได้หลากหลายเลยตอบสนองทั้งอาการคันและการปวดเมื่อยนะครับหาซื้อได้ง่ายครับตามเซเว่นอีเลฟเว่นและก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนมอบร่มพร้อมที่แขวนร่มสำหรับยืมให้บริการนักท่องเที่ยวที่โบราณสถานวัดมเหยงและวัดกุดีดาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมเหยงและวัดกุดีดาวเป็นวัดสำคัญทางทิศตะวันออกของเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยามีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระพุทธศักราช2251ถึง2275สำหรับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโป๊ยเซียนได้ให้บริการร่มสำหรับยืมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ9แห่งคือวัดพระศรีสันเพชรวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะวัดชัยวัฒนารามวัดพระรามวัดมเหยงวัดกุดีดาวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะ
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบ

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสของความนี้
5: แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน
6: ์สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
5: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
6: มัมบอดี้ดอกน้องบอกด้วยความห่วงใย
3: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค
5: ์ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
3: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดสารกำจัดศัตรูพืชไว้อ่อยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขาม

เติมเพลงได้เรื่อยๆครับสำหรับงานที่อยากจะฟังนะครับแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งเพลงที่พี่เล็กทำหาเข้ามาครับครูนิงซุนซุยกับงานที่ชื่อว่าขี้เร่โดนรักนั่นเองนะครับบ่าย2โมงกับ55นาทีครับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็หลายๆพื้นที่วันนี้อย่างที่บอกแดดดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายๆวันก็แล้วกันนะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มมีข่าวแล้วแหละว่า4-10ตุลาคมนี่จะมีฝนมาอีกแล้วนะครับแต่ก็ขอย้ายเป็นที่ฝนเรื่องราวที่มันหนักเกินไปก็แล้วกันครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้ครับด้วยเพลงนี้ดีกว่าเตรียมพร้อมกันแล้วยังกับลูกทุ่งสแควร์ในครั้งต่อไปวันอาทิตย์นี้แล้วนะ4ตุลาคมนะครับเรามีนัดกันแล้วก็ไปร้องเพลงนี้พร้อมกันด้วยกับลูกทุ่งสแควร์เจอกันครับ11โมงเป็นต้นไป4ตุลาคมนี้

0: ว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเปลี่ยนมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฉุนการบินไทยบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวทั้งที่ได้กำไรมหาศาลพบพนักงานภาคพื้นต้องไปดูแลสัมภาระบริษัทในเครือทำให้จัดกระเป๋าล่าช้าคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: นายสุรศักดิ์ปานเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงปัญหาการขนย้ายกระเป๋าผู้โดยสารจนทำให้ผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากนั้นเกิดจากการลำเลียงกระเป๋าของการบินไทยที่มีปัญหาเพราะการบินไทยมีการรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินอื่นด้วยซึ่งอาจจะเป็นในเครือการบินไทยที่รับผิดชอบแต่จากกรณีที่เป็นข่าวก็ทำให้ผู้โดยสารต้องรอรับกระเป๋า 5-6 ชั่วโมงเนื่องมาจากช่วงฝนตกหนักก็ทำให้พนักงานของบริษัทการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ตามปกติโดยเฉพาะพนักงานที่ขนกระเป๋าเมื่อมาไม่ได้หรือล่าช้าก็ทำให้การขนย้ายกระเป๋าไม่มีผู้ดำเนินการจนสะสมเป็นจำนวนมากทั้งนี้นายสุรศักดิ์ได้ย้ำด้วยว่าขณะนี้การบินไทยถือว่าแย่ที่สุดในการบริการทั้งที่ระยะนี้ได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่การจัดการช่วงที่เกิดปัญหาถือว่าแย่แม้กำลังพลจากทหารที่ไปช่วยขนย้ายกระเป๋าก็ไม่ได้รับความสะดวกแม้แต่อาหารที่จะต้องสนับสนุนกำลังพลก็ยังไม่มีส่วนตัวจึงขอตำหนิการทำงานที่มีการจัดการล้มเหลวของการบินไทยนอกจากนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งสายการบินนี้ก็เป็นสายการบินที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศและเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยถือว่ากระทบชื่อเสียงอย่างมากนอกจากนี้ส่วนตัวยังมองด้วยว่าผู้บริหารคนที่จะต้องทำงานเชิงรุกให้มากกว่านี้แต่คิดว่าจะหมดวาระและไม่ดำเนินการอะไรคงไม่ใช่ถ้าไม่แก้ปัญหาอะไรเลยก็ควรที่จะลาออกจะดีกว่าหากไม่สะดวกในการดำเนินการอะไรก็สามารถหารือกับทางรัฐบาลได้เพื่อขอการสนับสนุนสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: ส่วนข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเผยกทมเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังส่วนกระแสข่าวว่าน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าจุดดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนในกรุงเทพลดลงกลุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากเมื่อวานระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกำลังไหลมาสมทบซึ่งยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำก็จะไม่ส่งผลต่อกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีคันกั้นน้ำและพื้นที่รองรับอย่างไรก็ดีขณะนี้กรุงเทพกำลังเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยขณะที่ปัจจุบันยังมีถนนที่น้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายส่วนประเด็นกระแสข่าวเรื่องน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่ตรวจสอบองค์ประภาสหน่วยงานครับ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ร่วมกับสำนักงานเขตกำลังพลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ประสบภัยทั้งที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแฟลตต่างๆรวมไปถึงการบริหารจัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ได้ระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กทม.ปริมณฑลและจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางอย่างเต็มความสามารถโดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาจากหลายภาคส่วนร่วมสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มรวมถึงถุงยังชีพเพื่อให้หน่วยทหารนำไปแจกจ่ายเพิ่มเติมให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
7: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิด เมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ผ่านบ่ายสามโมงมา25 นาทีครับเริ่มต้นด้วยความเพราะๆเพลงเพราะๆเสียงผู้หญิงเพราะๆกันบ้างดีกว่าเริ่มต้น4เพลงดังเพราะฮิต 100% ในชั่วโมงนี้นะครับพี่นางศิริพรอภัยพงศ์เพลงแรกเลยกับผู้หญิงหลายมือครับพี่ต่ายอรทัยเท่าที่ฟ้าเป็นให้การตองทุ่งเงินครับหาว่ากันหลายพอแล้วก็มีอันอรดีกับยังเป็นอ้ายที่ฮักหลายมือนี้นะครับชั่วโมงที่3ครับในส่วนของวันอังคารครับใกล้จะส่งท้ายเดือนกันยายนหลายๆคนก็เรียกที่บอกเรียกกันว่ากันยายนเพราะเย็นสุดๆเลยทีเดียวนะครับ29 กันยายนนะครับกับช่วงเวลาของน้องในการดูแลกันที่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยแล้วก็บรรยากาศในช่วงบ่าย3กว่าผมเช็คในส่วนของ X นะครับเกี่ยวกับเรดาร์ฝนของช่วงบ่ายวันนี้ตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครทั้งวันเลยยังไม่มีร่องรอยของฝนนะครับก็ถือเป็นเรื่องราวที่ดีหน่อยแหละนะครับอย่างน้อยก็มีแดดให้ได้ชื่นใจกันบ้างกันหลายคนก็บอกกันเข้ามาแล้วบอกว่ามีแดดบ้างซักผ้าไม่แห้งสักทีนึงตากหลายวันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอให้เป็นช่วงเวลาดีๆบ้างกันละกันหลังจากที่เราเจอฝนกันมาเยอะเลยทีเดียวช่วงนี้อยู่ด้วยกันต่อนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของ90 Super Request ด้วย Request ส่วนที่อยากจะฟังก็ส่งรายชื่อจองรายชื่อกันได้เลย022807127ครับSMS 468-9990

0: ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการรวมพลังของคนไทยกันอีกครั้งนึงครับที่จะส่งกำลังใจไปช่วยเหลือกับเรื่องราวของเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่เลยจริงๆตอนนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะกรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะครับถ้าเราดูภาพข่าวกันราชบุรีเองก็เห็นมีคำเตือนอยู่เมื่อวันดูข่าวที่ระยองเองก็น้ำท่วมหนักมากแถวอำเภอบ้านค่ายนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่เลยที่เขาเริ่มเตือนกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจไปเยอะๆส่งกอดไปเยอะๆส่งพลังให้กับทุกๆคนด้วยกันละกันนะครับส่วนใครจะส่ง90 super request ยังทันอยู่นะรีบจองรายชื่อกันได้เลยนะครับ2ช่องทางหลังไมค์หรือว่า SMS ก็ได้ครับ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สบู่สมุนไพรไม่ใช่จะเป็นก้อนไหนก็ได้ครับต้องเป็นก้อนกลมอิงอ่อนนะครับเพราะว่าเขาอยู่คู่กับคนไทยมากว่า23ปีแล้วก็ผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยเลยครับผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรพลายสูตรพลายกลั่นนะครับผิวเร่งเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะแล้วก็สูตรไข่มุกบัวหิมะด้วยนะครับซึ่งสูตรส้มมะละกอครับผิวเรียบเนียนกระจ่างใสด้วยวิตามินซีเข้มข้นจากส้มแล้วก็ปาเป็นเอนไซม์รวมถึง AHA ในผลมะละกอนะครับจะเร่งผลัดเซลล์ผิวที่เสริมสภาพให้หลุดออกครับทำให้ผิวดูสุขภาพดีเปล่งปลั่งสดใสนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนได้เลยสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: งานอันดับที่9ครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักชัยครับเป็นก๊อปเพราะที่ได้หนุ่มเบิร์ดเดย์มาร้องเอาไว้เพลงนี้ชื่อว่าหัวใจพระเอกนะครับก็ติดตามการรายงานชาร์ตได้ทุกวันเสาร์ครับ10โมงถึงบ่าย3โมงตรงช่วงเวลาของชาร์ตโชว์ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: แม่เตรียมกรี๊ดไรอันกาดบดิตลีโออาทิตย์ฟอร์มชมพิพัฒน์แก้มพิศราพร้อมนำทัพศิลปินค่ายยุงข้าวแบมบูบีดไปเสิร์ฟความสนุกสนานฟินๆในงานยุงข้าวแฟร์ 7-18 ตุลาคมนี้ที่ลานรอยัลพาร์คพาซ่าชั้น1Paradise Park ศรีนครินทร์ชมฟรีตลอดงานปักหมุดรอเลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โหดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
9: 90 90
1: Super Request

0: วายกันหลวงพรครับกับในงานที่เป็นช่วงเรา90 Super Request กับบอกคืนแล้วเนาะแล้วก็จะเตรียมเจอกับปลายกันหลวงพรได้ที่เวทีลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์นี้ได้เลย
1: 90 Super Request ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: อย่างที่บอกกันนอกจากปลายกนกพรแล้วก็ศิลปินอีกเพียบเลยโดยเฉพาะในส่วนของ2วงหมอลำสุดยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับระเบียบวรศิลป์นำทีมโดยพระเอพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีสบุษกรแล้วก็แอนนาปริชยาครับมาประชันความมันกับศิลปินบูไทยครับนำทีมโดยพ่อวีวิรพงษ์วงศิลป์ครับมาร์ควงศิลป์เต้ยพิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญารักก้องยักษ์ชวาลครับยังมีแม่มณีวันครับอามน้อยโรจนนันโรจนันนะครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเวชคทาวุฒิเต็มริชยาใบบัวพรชนกแล้วก็อามยิงช้าสวรรค์ก็จะมาด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วพี่ช้างก็รอแจกทองทุกชั่วโมงเหมือนเช่นเคยครับเพราะฉะนั้นก็ไปร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่11โมงเช้าเลยนะครับไปที่บูธกิจกรรมผู้สนับสนุนนะครับไปร่วมกิจกรรมสนับสนุนสนุกกันแล้วก็รับคูปองมาแล้วก็ไปหย่อนลุ้นชิงโชคทองกันทุกชั่วโมงครับรับรองว่าครั้งนี้ทั้งมันทั้งสนุกทั้งได้ลุ้นทองได้ความม่วนความมันจากศิลปินแล้วก็ทีมดีเจด้วยนะครับเจอกัน11โมงเป็นต้นไปนะครับที่เซเดมอนบรรทัดทองกับลูกทุ่งสแควร์ครับขอบคุณชามักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุดกันยุงตัวอาหารฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงานดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไวออยตราฉลามยิ้มยาแก้ตราปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทย Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
3: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
2: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
3: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
1: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งครับกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ขิงเพียวนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแล้วก็ดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เป็นธรรมชาติแท้ 100% นะครับขิงเพียวสมุนไพรไทยไร้สารเคมีมีทั้งแชมพูและครีมนวดแล้วตอนนี้แชมพูกับครีมนวดเนี่ยเขา1แถม1อยู่นะครับ159บาทครับแชมพูและก็ครีมนวดก็159เช่นเดียวกันซื้อ1แถม1จัดไปได้เลยนะครับ0923524446-8

บาปบุญครับพี่หนูมิเตอร์แล้วก็เล็กเซเรนครับแน่นอนครับคนเป็นคู่กันมันก็เหมือนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันได้ทุกวันครับแต่สุดท้ายมันก็อยู่คู่กันอยู่ดีเหมือนกับเพลงนี้ครับเรื่องมาส่งท้ายกันเพราะเราคือเนื้อคู่กันอยู่ดีครับพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับไปละสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทและนักกีฬาอีสปอร์ตคว้าเหรียญทองที่11ในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS วิ่งไปไกลก็ไม่ต้อง

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะกรมเคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทพร้อมเคาะโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมครม.ว่าที่ประชุมอนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้สำหรับทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่ต้องเสนอเข้ามาและมีคณะกรรมการพิจารณาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ามีการแต่งตั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในภาพรวมและที่ประชุมครม.ได้มีการเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 165,000 ล้านบาทใช้เวลา8ปีหากโครงการผ่านเรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: การไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าให้เคหะคลองจันร่ม9ตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปพร้อมปลดอุปกรณ์จ่ายไฟในจุดที่มีน้ำท่วมพร้อมเร่งทยอยจ่ายไฟคืนเมื่อปลอดภัยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังส่งผลต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนล่าสุดได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยกระทั่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนทั้งนี้แนะประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์และอุปกรณ์ที่เคยถูกน้ำท่วมก่อนนำกลับมาใช้งานหากอุปกรณ์ชำรุดหรือสงสัยว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วโปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสและแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอคำแนะนำหมายเลขโทรศัพท์1130ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: นักกีฬาอีสปอร์ตไทยคว้าได้อีก1เหรียญทองในเอเชียนเกม2026จากเกม PUBG Mobile ซึ่งนับเป็นเหรียญทองที่11ของทัพนักกีฬาไทยคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาอีสปอร์ตเกม PUBG Mobile ทีมหนุ่มไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวรรณเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัยร่วมกันคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยเป็นเหรียญที่11ในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้หลังแข่งขัน2วันเล่นไป12แมตช์ทีมไทยเก็บคะแนนได้128คะแนนมากที่สุดส่วนเหรียญเงินเป็นของทีมชาติจีนทำไป114คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานทำได้100คะแนนเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: าโตครับณสุรศักดิ์ด้วยพนมอิงหังครับหอยจับลิขงเทียมจากเต้าผู้ศิลและเจ้าดอกจำปาครับจากน้องเมลและตุ๊กตาครับเพลงเพราะๆผ่านไปครับคุณผู้ฟัง4เพลงนะฮะทางต้นชั่วโมง4โมงเย็นแต่เวลา4โมงเย็นเนี่ยหลายๆคนก็นะอาจจะคุ้นเคยกับดีเจจัดใช่แล้วฮะนะฮะ4โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงครับมาประจำการอยู่ที่เก่าแล้วครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับดีเจชัดๆชนกรครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: อยู่ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังนะฮะ3ชั่วโมงเต็มถึง1ทุ่มตรงนะครับรับหน้าที่ต่อจากดีเจดองของเรานะครับผมวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ออกมานี่แดดเลยนะฮะแต่ว่าอากาศก็พยายามเย็นอยู่นะถึงแดดก็พยายามเย็นอยู่ใจเราก็เหมือนกันนะครับพยายามใจเย็นใจเย็นนะครับเนาะอย่าให้ไหลเชี่ยวเหมือนน้ำที่มันไหลไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะฮะเอ้าคุณผู้ฟังขอเพลงน้ำท่วมกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับจะทยอยจัดให้นะ4689990นะครับทางด้าน SMS อันนี้คุณผู้ฟังจะพิมพ์เป็นข้อความส่งเพลงให้ใครก็ได้ส่งเพลงให้แฟนซึ่งแฟนก็ฟังอยู่นะฮะจัดก็เป็นตัวแทนมอบให้นะครับแล้วก็หลังไมค์ให้โทรหาน้องบุ๋มนะ022807127ครับขอบคุณเธอที่ให้ใจครับจากพี่ก้อนจักรพันธ์และต่ายอรทัยฮะถ้าให้ใจกันต้องไปลูกทุ่งสแควร์นะเดี๋ยวจะให้สองใจเลยนะฮะเอ๊ะวันทองหรือเปล่าเนาะ

0: คนที่รอคอยนะครับจากเอิร์นและบิวครับคุณผู้ฟังนี่ก็จะเป็นเพลงคู่เลยนะครับทั้งพี่ต่ายแล้วก็พี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับขอบคุณฟ้าที่ให้เจอด้วยนะครับรวมไปถึงอีกเพลงนึงนะฮะอีกเพลงนึงคนที่รอคอยจากเอิร์นกับบิวด้วยคุณผู้ฟังเพราะมากนะครับเป็นเพลงแก้ที่กลมกล่อมมากที่สุดเลยนะฮะขอบคุณพี่ปุ้ยพงเพชรด้วยนะครับมาแล้วนะฮะขอมักสาวเสริมสวยเนี่ยจ้าเพื่อนบอกขออย่างดอกขอจะหมอลำขอให้ได้จวดย่างเดียวเนาะพ่อเยปุ้ยเนาะขอบคุณพี่สายน้ำไม่เลยกลับด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับลำลูกกาคลองสองน้ำลดหรือยังเนาะนะครับเห็นบอกว่าคลองสองกับสายไหมเนี่ยนะครับจะเป็นเส้นเดียวกันนะครับเนาะอันสายไหมลดนะคลองสองลำลูกกาก็ต้องลดขอบคุณน้องมีนามานิมิโนด้วยนะครับนะฮะอยากฟังอ้ายหมดหน้าที่หรือยังด้วยอ๋ออันนี้ของพี่ตับพี่ไผ่พงศธรใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะได้ฟังนะน้องมีนาอย่าน้อยใจ น้อยใจไม่ได้นะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ต้องเจอกันนะขอบคุณแม่น้องฟ้า101ครับกอนิกาก็มาแล้วนะฮะแล้วก็สาวอวยพรเช็คชื่อแรงงานตัวแล้วค่ะเอ้าหลังไมค์ก็ได้นะครับ4689990หลังไมค์จะเป็น022807127ให้โทรหาน้องบุ๋มได้เลยนะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุนนะฮะเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นครับต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมครับพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์นะครับและสามารถในการจ่ายชำระคืนนะครับธนาคารออมสินครับช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องต่อยอดกิจการครับโดยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนั่นเองครับวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทครับดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะครับผ่อนสบายนานสูงสุดเนี่ย5ปีครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายครับด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกและรวดเร็วครับโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2569ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: นอนึ่งสาลังเอ็ดโอป้า

0: ็นก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
8: ฉันธนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้

ชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนครีมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊ปส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: คนบอกมีใจนะครับเมื่อวานนี้ขอกันเข้ามาด้วยแต่จำไม่ได้ว่าใครขอแต่ว่าผมจัดให้วันนี้ต้องขอโทษขออภัยนะวันนี้ก็คนบอกมีใจได้เหมือนกันนะพี่ฝนธนสุนทรครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: บอกก่อนเลยนะถ้าใครไม่น่าใสเนี่ยออกกล้องไม่สวยนะออกกล้องไม่หล่อเด้อนะฮะเดี๋ยวงานลูกทุ่งสแควร์เนี่ยกล้องเนี่ยมันจะชัดมากๆเลยเพราะฉะนั้น FC ของเรานะครับหรือแฟนคลับที่ไปงานลูกทุ่งสแควร์เนี่ยนะครับเตรียมหน้าให้พร้อมให้ใสกิ้งเลยนะฮะด้วยสบู่และเซรั่มผิวใสนี่นะฮะพอจัดก็ใช้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าสบู่เนี่ย

ัวนี้ดีมากมากเลยนะฮะดูแลผิวนะฮะอย่างเช่นจุดด่างดำนะฮะหรือว่ารอยสิวรอยแดงรอยช้ำเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มจางหายไปนะครับและปรับผิวหน้าให้กระจ่างใสขึ้นด้วยนี่คือสบู่ผิวใสวิซีครับคือสเต็ปที่2เนี่ยให้ใช้เซรั่มผิวใสวิซีนะครับเป็นคอลลาเจนที่เข้มข้นมากๆให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสนะครับเป็นที่สำคัญรูขุมขนเล็กลงทำให้หน้าเราไบรท์ขึ้นด้วยนะฮะสบู่ก็ละ59เซรั่ม2ละ49บาทนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven แล้วก็CJ หมอด้วยเดินเข้าไปซื้อได้เลยนะฮะสังเกตซองสีส้มครับที่มีตัวหนังสือสีดำที่เขียนมุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันได้เลยนะครับสบู่และเซรั่มวิทซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty ครับสินค้าขายดี10ปีซ้อนเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะ

0: นะฮะมีผิวใสๆแบบนี้มีผิวดีๆแบบนี้เวลาออกกล้องจะได้ดูดีนะลูกทุ่งสแปดทุกคนต้องดูดีนะฮะอาทิตย์นี้ทุกคนต้องพร้อมนะครับเดี๋ยวพาไปหาน้องเต้ยดีกว่าน้องเต้ยเนี่ยโอ้โหเป็นนักร้องใต้ที่รักในหมอลำมากๆฮะ
1: สวัสดีครับเต้ยวงศิลป์ครับจากหมอลำศิลปินผู้ไทยมาเบิ่งหมอลำนำกันเมื่อวันที่4ตุลาคมนะครับอยู่ที่สเตเดียมวันนะครับแถวบรรทัดทองครับพี่น้องครับแล้วพ่อกันแน่นอนครับมวนมั่นจัดเต็ม
0: คุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าน้องเต้ยเป็นคนใต้นะแต่พูดอีสานชัดมากๆเลยเพลงนี้ครับคำฮักเบาปักใต้ครับจากเต้ยอภิสิทธิ์ครับ

0: ครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
3: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
4: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
5: เที่ยวฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807
6: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
7: ฮ้แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนัง

0: สันมันยาวครับมื้อใด90มีงานพี่น้องมื้อนั้นน่ะยาวไปโลดเนาะพี่น้องเป็นว่าล่ะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปพักฟังข่าวกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าชาตักก็มีเพลงเพราะตามคำขอมาฝากด้วยนะครับไปพักฟังข่าวกันสักครู่ครับ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
5: จาวรส
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอ่ะ
9: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี้
7: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
9: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ300
4: เพื่อคุณเลอาสบู่สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ชาวเมืองการเฝ้าระวังหลังเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำ29กันยายนถึง4ตุลาคมจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหลังมีฝนตกหนักในจังหวัดกาญจนบุรีน้ำไหลลงแม่น้ำแควน้อยมากขึ้นชุมชนริมน้ำในเขตตัวเมืองการเริ่มได้รับผลกระทบประชาชนทยอยเก็บข้าวของขณะที่จังหวัดราชบุรีแจ้งประชาชนริมน้ำให้อพยพหลังเขื่อนแม่กลองเร่งระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านสมุทรสงครามต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเจอทั้งมวลน้ำจากแม่กลองและน้ำทะเลหนุนอาจทำให้การระบายน้ำลงทะเลช้าลงกรมชลประทานเผยเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อน600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพร้อมรับสถานการณ์ขณะที่พรุ่งนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยเพิ่มการระบายน้ำคาดยังไม่ส่งผลกระทบจนเกิดน้ำล้นตลิ่งแฟลตคลองจันยังวิกฤตน้ำลดลงนิดเดียว5เซนติเมตรชาวบ้านเริ่มรวมตัวตั้งครัวกลางทำอาหารพร้อมขอรับบริจาควัตถุดิบประกอบอาหารสิ่งของจำเป็นอาหารสัตว์ล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าให้เคหะคลองจันร่มเกล้าตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปพร้อมปลดอุปกรณ์จ่ายไฟในจุดที่มีน้ำท่วมขังผู้ว่าชัชชาติเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกคาดถนนสายหลักจะกลับมาปกติภายใน2วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเขตลาดกระบังร่มเกล้าและสายไหมส่วนจุดที่เป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลาถึง7วันน้ำถึงจะหมดสธนช.เตือน29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงประชาชนนอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่กทม.นนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามและฉะเชิงเทราเฝ้าระวังขณะที่คนกรุงเจอทั้งน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือจะไหลมาสมทบในอีก 2-3 วันอาจทำให้น้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นอีกครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทพร้อมเคาะโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทขณะที่นายกแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพการบินไทยประกาศยกเลิก22เที่ยวบิน29ถึง30กันยายนนี้หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพนักงานภาคพื้นเข้ามาปฏิบัติงานไม่ได้ดีๆการบินไทยขอโทษผู้โดยสารกรณีดราม่ากระเป๋าสัมภาระตกค้างที่สุวรรณภูมิยันจะเร่งส่งคืนสัมภาระทั้ง52เที่ยวบินให้ครบโดยเร็วที่สุดด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวฉุนการบินไทยทำเสียชื่อประเทศบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวทั้งที่ได้กำไรมหาศาลทอ.จัดเจ้าหน้าที่มาช่วยแต่ไม่มีอาหารให้พบพนักงานภาคพื้นต้องไปดูแลสัมภาระสายการบินลูกค้ากลัวถูกค่าปรับลั่นหาแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ดีๆลาออกไปสิริพงษ์แจงโทเวแจ้งเคลื่อนย้ายรถเหตุถนนส่วนใหญ่น้ำแห้งสัญจรปกติวันเกิดอันตรายทรัพย์สินเสียหายชี้ที่จอดรถรฟม.รองรับได้อีกเกือบ1,000 คันให้บริการถึง2ตุลาคมนี้เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายของไทยล้างตามาเลเซียได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ด้านนักกีฬาอีสปอร์ตช่วยไทยโกยเหรียญทองที่11จากเกมพับจีโมบายแล้วร่วมส่งใจเชียร์วิวกลวุฒิลงล่าอีก1เหรียญทองจากแบดมินตันชายเดี่ยวพบนักแบดเพื่อนซีชาวสิงคโปร์โลเกียนยิวล่าสุดวิวกลับมาทวงบัลลังก์มือหนึ่งของโลกได้สำเร็จอีกครั้ง
5: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกัน วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียม1บรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป

0: เซตนี้เป็นเพลงคู่หมดเลยนะครับ10เพลงพล้อๆครับเอวาตาฮักนะลีลาวดีครับจากเดียแล้วก็เวียงด้วยนะครับสอนชิดได้ดอกอ้อทุ่งทองครับไปถอนคำสาบานนะฮะแล้วก็พี่ต่ายรทัยครับคนไกลเบอร์เก่านะครับพี่ภารพลแล้วก็เสถียรทำมือกับตะกั่วแดนครับหยาดเหงื่อเพื่อแม่นั่นเองนะครับผมเป็น4เพลงที่ใช้ศิลปินเยอะมากเลยนะคูณ2เงินเข้าไปนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ฟังนะฮะอากาศดีไหมฮะอากาศดีนะฮะหลังจากที่ต้องบอกว่ามืดมัวมืดมนมาหลายวันเลยทีเดียวนะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับนะฮะคุณผู้ฟังได้นะเมื่อสักครู่นี้ได้นะมีการแจ้งเตือน SMS ได้รับกันหรือเปล่าครับเขาแจ้งเตือนว่านะครับกทมเตือนระดับน้ำสูงนะครับวันที่29นะครับเวลา 16:49 นะฮะคุณผู้ฟังก็คือ 6:49 นาทีนั่นเองในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีครับบริเวณริมคลอง6ว่าสายล่างนะครับแล้วก็ในพื้นที่เขตสายไหมคลองสามวาและหนองจอกนั่นเองครับเนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำนะฮะขณะนี้กทมเนี่ยก็เร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำนะฮะชั่วคราวให้ประชาชนเนี่ยได้ยกของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมนะฮะรวมไปถึงริมคลองด้วยนะครับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคุณผู้ฟังสอบถามที่022485115DDPM นะครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: มาดูแลตัวเองกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังครับการดื่มนะฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยคุณผู้ฟังครับที่นะฮะเอาเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะฮะก็เข้าถึงได้ทุกวันด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยนะฮะแตกต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปอย่างไรครับหาซื้อเครื่องดื่มสมกดีตังกุยจับได้แล้ววันนี้ครับกับร้านค้าทั่วประเทศเลยและอย่าลืมนะคุณผู้ฟังอันนี้เครื่องดื่มสมกดีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอทีฮะรสชาติไหนก็ได้คุณดื่มปุ๊บเนี่ยอย่าพึ่งทิ้งฝานะครับเก็บให้ครบสังฝาพร้อมเงิน2บาทครับก็แลกครับเครื่องดื่มสมกดีตังกุยจับฟรี1ขวดทันทีครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการครับคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาครับว่าโทรไปโรงพยาบาลดีกว่านะถ้าเจ็บขนาดนี้เนี่ยเป็นที่คิดถึงครับคุณผู้ฟังช่วงเพลงที่คิดถึงเนี่ยต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาโคเมตราใบห่อครับเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาจากเสถียรทำมือ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: เพิ่มเติมครับพี่นพดลมหาชัยวันนี้เนี่ยขอเพลงเมียแล้วไม่เอาอ๋อมีเมียแล้วไม่เอาเพลงนี้นะต้องให้พี่ดาวเลยนะเนี่ยนะกับเพลงสวยจนล้นนะฮะคุณนพดลมหาชัยนั่นเองนะครับผมมหาชัยเป็นไงบ้างพี่นพดลยังโอเคอยู่หรือเปล่าครับหมายถึงตัวชัดๆเนี่ยโอเคไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยววันที่4เนี่ยก็จะเป็นวันอาทิตย์นี้แล้วการเดินทางสะดวกง่ายมากๆถ้าขึ้น BTS นะขึ้น BTS เนี่ยลงสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็เดินต่ออีกประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะครับจ็อกกิ้งไปเลยนะฮะคือจะบอกว่าแฟนๆครับได้ลุ้นทองทุกชั่วโมงได้ชมศิลปินที่คุณชื่นชอบอีกทั้งได้นะฮะถ่ายรูปนะฮะด้านข้างเวทีได้เซ็นโปสการ์ดจากศิลปินของเราเนี่ยคุณผู้ฟังที่อื่นไม่มีแล้วนะนะครับเพราะว่าเวลาเราไปคอนเสิร์ตที่อื่นไปชมศิลปินเนี่ยหนึ่งเลยเสียค่าเข้าสองโอ้ก็จะนู่นนี่นั่นอะไรอีกนะฮะแต่นี่เนี่ยเป็นบรรยากาศลูกทุ่งนะครับเนาะแฟนๆให้การตอบรับดีมากสำหรับครั้งที่ผ่านมาและจะบอกว่าวันที่4ตุลาคมนี้ทุกคนต้องมานะครับผมนะฮะทุกคนต้องมานะเพราะว่าเรานะครับให้ทุกคนมีความสุขครับหลังจากที่เขาเรียกว่าเครียดนะครับเครียดกับเรื่องราวต่างๆนะครับอ้าวมาบันเทิงหัวใจกันบ้างดีกว่าอันอาทิตย์นะฮะคุณผู้ฟังที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับจุฬาซอย4นั่นเองนะครับอ้าวคุณผู้ฟังครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับขอบคุณชามักคอมูชาบีเทเก้นครับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมครับยาสตีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอที่ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กครับยาจุดนุ่มตาหันฟ้ายีน1ปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำนำข้าวสุภาพโอสถครับสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราชยามตราฉลามยิ้มครับยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมเจอกันนะทุกคนนะ
2: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: พ่อเอ๋นำน้องเต้ายองและก็น้องท็อปนรากรมาในนามของระเบียบวาทศิลป์ครับทางศิลปินหมอลำพุทไทยครับนี่เลยพ่อวิรพงษ์วงศิลป์มากับน้องมาร์ควงศิลป์นะฮะมีเต้ยอภิสิทธิ์ด้วยนะครับป๊อปปี้ปัชญลักษณ์และก้องชัชวาลนั่นเองนะครับและในช่วงของเพลงฮิตนะฮะหัวอกพ่อห้างโปรเจกต์90มาแรงเพลงนี้เลยไปร้องกันให้ดันสนั่นสเตเดียมวันเลยนะฮะคุณผู้ฟังนี่คือเจ้าพ่อเพลงช้ำรักครับแมนมณีวันฮะพี่แมนมีเมดเล่มาฝากทุกคนด้วยนะเจอกันนะครับคุณผู้ฟังอาทิตย์นี้เด้อ11โมงเป็นต้นไปครับลุ้นทองกันด้วย

0: โลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
2: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
1: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: อกหักทรงทางครับพี่น้องจากนุชวิลาวันรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ดื่มให้ดูแลสุขภาพลำไส้กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ครับคุณผู้ฟังตัวนี้จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้นะครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกครับช่วยในการย่อยอาหารช่วยให้อาการกดไหลย้อนเราเนี่ยดีขึ้นฮะรสชาติคล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มกับอะไรก็อร่อยหาซื้อได้ครับที่7-Elevenร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นนะครับ
1: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โกรธมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
6: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
6: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
10: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็

ังติดตามสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องมีการวางแผนกันสักนิดนึงนะครับจะมีพื้นที่ใดที่ติดถนนหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่สามารถไปได้แล้วก็จะเสียเวลานะก็จบเพียงน้ำท่วมนี้นะครับอามชิงช้าสวรรค์เนี่ยขอรุ่นชาติกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีเพลงมวนๆมาฝากคือเก่าครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: าวดำก้างโกกโอ้โมเมนสาวจันก้างโกกนี่ครับตุ้มตามยุทธนาครับพี่น้องก็นานี่ก็สิเป็นสีจันวีสีครับยังหักเจ้าเท่าสู้มือครับแล้วก็สักดาคัมพีมูนครับนี่ฮะกอดครั้งสุดท้ายแล้วก็หักสาวเสริมสวยด้วยจากไอ้มนแค้นแกนคุณครับพี่น้องครับเอ้าพี่พี่แท็กซี่ทุกคนครับวันนี้ขอให้พี่พี่แท็กซี่ทุกคนนะครับวิ่งงานและขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆนะครับอันไหนที่ช่วยเหลือกันได้อย่างเช่นนะครับขนของนะฮะในพื้นที่ของน้ำท่วมนะครับหรือว่าได้ช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับพี่แท็กซี่ฝากไปด้วยนะครับเนาะและอย่าลืมนะครับแท็กซี่สโมสรของเราแง่นะฮะติดตามที่90ลูกทุ่งรักไทยว่าจะมีความพิเศษอะไรบ้างแต่ที่สำคัญเนี่ยก่อนที่เราจะเจอกันนะสำหรับพี่แท็กซี่ท่านใดนะครับที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอควิกส์ครับนึกขึ้นมาก่อนเลยว่าต้องขอใบเสร็จอย่าลืมนะครับขอใบเสร็จมาเลยแบบที่มีตราประทับของร้านนะครับหรือมีชื่อร้านมาก็ได้และนำมาที่งานของลูกแท็กซี่สโมสรนะครับแท็กซี่สโมสรของเรานำมาเลยนะฮะแล้วก็มาลุ้นของรางวัลพิเศษกับไอชินภายในงานด้วยล่าสุดก็โอ้โหได้แบตเตอรี่ไปด้วยนะฮะเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับมามีทั้ง SMF แบตเตอรี่ครับให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นมี AFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ที่ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook ครับไอชินอัฟเตอร์มาร์เก็ตไทยแลนด์นะครับคุณผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามนะครับแท็กซี่สโมสรของเรานะครับเงินรางวัลมากมายและจะบอกว่าของแจกนะครับของรางวัลอีกมากมายจากทางไอชินด้วย
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ที่ถือไปที่พี่แท็กซี่ได้รางวัลไปนั่นคือแบตเตอรี่ SMF ชัดยังช่วยถือเลยคุณผู้ฟังครับนี่แหละนะครับคือตัวอย่างของพี่แท็กซี่ที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Aquix ครับนำไปเสร็จมาลุ้นได้เลยนะครับหมูคุณจะได้น้ำมันเกลียน้ำมันเครื่องเนี่ยได้แบตเตอรี่ก็มีนะครับไอชินเนี่ยเขาให้กำลังใจพี่ๆแท็กซี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยฮะวันไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังครับจะบอกว่าเป็นการลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทแท็กซี่คันนี้ใครจะได้ไปตอนนี้ยังไม่มีคนที่เป็นเจ้าของแท็กซี่คันนี้นะครับแท็กซี่ปันสุข5แท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทแล้วเนี่ยก็ยังมีเงินรางวัลอีกมากมายเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่ที่ยังไม่เคยได้มาลงทะเบียนกับแท็กซี่สโมสรครั้งนี้ที่เราจะเจอกันเนี่ยต้องมาให้ได้นะครับไม่แน่นะคุณอาจจะได้แท็กซี่ปันสุขไปก็ได้นะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ขอบคุณพี่พระสอนบางแคด้วยนะครับขอบอกอันซ่อนขอบคุณพี่วิชานังนิจิครับตอนนี้ทางด้านเฟซไลฟ์เนี่ยจะกำลังไลฟ์กันสดๆเลยนะครับคุณผู้ฟังเข้ามาบอกจากกันว่านุ่งห่มวนกันได้เด้อพี่น้องเด้อในเพจของลูกทุ่งรักไทย90ครับ

0: ต่ในสัปดาห์นี้ครับพี่พรฟ้าแดงจินตลาภูลาภครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ8
0: ว่าไปว่ามาพี่น้องครับฮอดจะสิ้นเดือนแล้ววันนี้วันที่29ครับพรุ่งนี้30กันยายนนะ30กันยายนพรุ่งนี้คุณผู้ฟังรีบด่วนเลยนะครับใครที่อยากนะครับลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาทนะครับแล้วก็ลุ้นสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลหานฟ้าเขามาแจกโชคแล้วนะฮะปีที่15ครับ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเคส30กันยายนนี
0: ้วันนี้29 30คุณผู้ฟังอีกแค่วันเดียวเท่านั้นผมว่าวันนี้ถ้าใครว่างเนี่ยไปซื้อจาอยู่ที่ดวงตาหานฟ้ามาก่อนได้เลยนะครับแล้วก็รีบตัดฝากล่องส่งชิ้นส่วนไปลุ้นทองคำก่อนได้เลยนะครับส่วนหานฟ้าเนี่ยนะครับยาจุดยุงของเราก็ใช้ได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะฮะเมืองไทยหน้าฝนครับคุณผู้ฟังอย่าให้ปล่อยให้ยุงกัดคุณนะยาจุดยุงทหารฟ้าครับคุณผู้ฟังปีนี้แจกหนักมากๆทองคำแท่งหนัก1บาทเพราะฉะนั้นตัดฝากล่องออกมาครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ครับและส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ครับสิ้นเดือนนี้หมดเขตแล้วก็คือวันพรุ่งนี้หมดเขตแล้วนะคุณผู้ฟังรีบส่งมากนะฮะรีบส่งมานะส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับเพราะฉะนั้นครับโอกาสทองนะโอกาสรวยโอกาสเป็นเศรษฐีอยู่ที่คุณแล้วรีบส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: หมายฉบับสุดท้ายครับร้องตามได้หรือเปล่าคุณผู้ฟังถ้าไอนี่ชนะไปเลยครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มาแล้วครับ90 Super Request ใครอยากติดสายหน้าไมค์กับดีเจชัดชัดบ้างครับยกมือขึ้นยกมืออย่างเดียวไม่ได้ครับกดโทรศัพท์ตอนนี้เลยฮะ022807127 90 Super Request ใครโทรมาก่อนติดก่อนได้ฟังเพลงด่วนๆก่อนเลยฮะ
1: เล่าข่าว90
2: เสียงดีอารมณ์ถึงแบบไม่ธรรมดาเงาะน้อยเพชรบ้านแพงที่หนุ่มโจยมนินเห็นความตั้งใจจัดให้ร้องซิงเกิลเดี่ยวฮักหล่นขวนปรากฏว่าทั้งเสียงทั้งเนื้อเพลงโดนใจแฟนๆไปเต็มๆติดเพลงมาแรง YouTube ปล่อยไม่ถึง2วันยอดวิวทะลุ 200,000 วิวเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟปรากฏการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร์
9: พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดบีบุษกรแอนนาปรีชยา
8: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์ด้วยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
9: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยรจนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
8: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
9: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
8: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้อ่อยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

0: เพลงนี้เนาะพี่น้องใหญ่เด้อเสียบุคลิกภาพกระเบิดกระเบิดกระเบิดเลยแฟนๆครับโทรไปลงทะเบียนกันหรือยังนะสำหรับใครที่จะไปเที่ยวกับเราทริปนี้เขาทริปฟรีนะฮะต้องบอกว่าไปเที่ยวด้วยกันแบบฟรีตลอดทริปเลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับสุดพิเศษเลยเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัลครับ
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ผู้ฟังครับโปรยเซียนตั้งใจที่จะส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐครับผ่านเก้าอี้มานั่งสีสันสดใสครับสำหรับให้บริการในโรงพยาบาลนะครับซึ่งเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโปรยเซียนก็ได้ส่งมอบเก้าอี้ไปแล้วกว่า 3,000 ตัวนะครับเพื่อให้บริการในโรงพยาบาลต่างๆหลายจังหวัดครับเช่นชัยภูมิระนองบึงกาฬเชียงรายนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาหนองคายและตรังนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับอยากไปเที่ยวกับยาดมตราโปรยเซียนในทริปของลูกทุ่งฮอลิเดย์เราเที่ยวฟรีนะอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ครับใครอยากเป็นผู้โชคดีไปเที่ยวฟรีกับเราบ้างนี่เราจะไปที่พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรีครับก่อนอื่นเลยโทรลงทะเบียนแค่แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับ02-280-7127ทางด้านหลังไมค์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปที่แฟนเพจของลักไทย90ครับลูกทุ่งลักไทย

90เนี่ยไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโปรเซียนเม้นได้เลยนะครับคำว่ายาดมตราโปรเซียนโพสต์แรกเลยที่เราปักหมุดไว้กับโพสต์ของลูกทุ่งฮอลิเดย์นั่นเองนะครับและทุกวันเสาร์11โมงเป็นต้นไปในช่วงของ DJ Oil ครับแรนดอมโทรกลับ1ผู้โชคดีเพื่อลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งครับเพราะฉะนั้นโทรไปลงทะเบียนกันก่อนได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเราจะไม่เห็นเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยโทรไปนะเพราะฉะนั้นลงทะเบียนก่อนได้เลยนะครับอยากไปเที่ยวฟรีกับเราต้องลุกทุ่งฮอลิเดย์ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาดมตราโปรเซียนครับใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันมวนเหงากันไปเด้อพี่น้องเด้อ

0: อมเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
1: I love Apache
2: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตะใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
10: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
11: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
12: ไปช้อปปิ้งกันครับคุณผู้ฟังกับชุดแคบิลเคราตินแค่5ขั้นตอนฮะง่ายๆครับมี5ชิ้นเลยทั้งแชมพูเคราตินเนี่ยสำหรับใครที่รู้สึกว่าผมตัวเองเนี่ยนะฮะมันแห้งเสียจากการนำสารเคมีต่างๆนะครับที่ผ่านมาคุณเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยแชมพูเคราตินสระแล้วก็ล้างออกหลังจากนั้นครับให้ใช้ทรีทเมนต์เคราตินครับตัวนี้จะอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมจากการแห้งเสียจากการทำสารเคมีด้วยให้ผมเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นให้หมักและทิ้งไว้ 5-7 นาทีแล้วก็ล้างออกครับต่อจากนั้นเซรั่มเคราตินนะฮะหยดลงบนฝ่ามือลูบให้ทั่วหนังศีรษะเลยนะครับแล้วก็ลิฟต์ออนแฮร์เคราตินครับเป็นสเปรย์ที่ฉีดนะก่อนในผมหรือหนีบผมนั่นเองเพื่อป้องกันผมจากความร้อนนั่นเองนะฮะชิคกี้แฮร์ออยล์เคราตินครับง่ายๆคุณผู้ฟังครับให้ค่าขั้นตอนอยากมีผมสวยนะครับเหมือนกับสาวๆนะฮะที่เคยผ่านมาชุดแคบิลเคราตินเลยฮะเนื้อ1ชุดเนี่ยมีถึง5ชิ้นเลยราคาปกติ695บาทชัดๆให้เป็นพิเศษพิเศษเลยนะครับ5ชิ้นราคาเพียง550บาทแถมชิ้นที่6ให้เลยนะฮะนี่คือเสื้อสวยๆรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีร่วมกับแคบิลให้อีก1ตัวด้วยและจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับ0923524446 0923524446กับช้างไทยช้อปปิ้งครับผมพี่น้องครับมื้อนี้บ่ได้เวลาลงแล้วครับสำหรับดีเจชัดๆทุกนาก่อนมื้ออื่นพอกัน 4:00 นแรงเป็นต้นไปครับมื้อนี้ลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

สวัสดีครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมไอดินอภินันท์ครับ

คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมหนึ่งพลานชัยคำผลร่วมมิตรครับ

0: เอตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ม้วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: มาถึงกันเนียงเนียงสรันบองเตรสนอง
1: เขาบอกว่าสรันบอกรักเนียงบอกรักเนียง
0: เนียงแปลว่านางสรันแปลว่ารักนะฮะ
1: รักนางซอฟกันตรึมนะคะไผ่พงศธรเสียงจากเสาเหล่าแอนอรดีและกับชวนบ่าวเที่ยวบ้านนกพรพนานะคะ
0: ครับโจจังโกสวัสดีด้วยครับเด้อ
1: จ้าจ้าอัญญาสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันอะไรวันอังคารที่29 เดือน 9 2026
0: พรุ่งนี้วันอังพุธละมั้งท่าน
1: มาพรุ่งนี้วันอังพุธจริงๆสิ้นเดือน
0: สิ้นเดือนนะพรุ่งนี้วันสิ้นเดือนไม่น่าเชื่อ
1: สิ้นเดือนจริงๆนะฮะ
0: ไปเลยเนาะฝนนะฮะ
1: ฮะคือบอกว่าอีก30,000น้ำทะเลหนุนได้ล่ะ
0: อันนั้นน้ำเป็นเรื่องของน้ำนะแต่ว่าฝนอย่าลงมาอีกนะฮะ
1: ไม่เอาแล้วไม่ต้องแล้ว
0: ไม่ไหวแล้วนะครับประมาณนั้นเนาะสีฟังเพลงอย่างนะฮะ SMS 4689990นะครับ
1: หลังไมค์ด้วย022807127ค่ะ
0: อ้าวครับครับกันต่อ

0: แคร์บิวชุดเคราติน
1: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
2: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งลดหนังศีรษะมันใช้น้ำมันมะกรูดคั้นสดหรือลดผมฟูใช้น้ำมันมะพร้าวหมักสัปดาห์ละครั้งค่ะ
1: ไม่มีเวลาทำหรอกค่ะ
2: งั้นทางลัดด่วนจีเลยค่ะขอแนะนำแคร์บิวแฮร์เซรั่มแคโรตินแค่ลูบก็ซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออกแคร์บิวแฮร์เซรั่มแคโรตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดแคโรตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
9: ฟิตยาจะกันยุงตาหันฟ้าหนีแล
2: ้
9: ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
10: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฟ้ากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
2: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
3: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
4: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
5: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
6: ฮ้ยนะคะ
7: ครับเที่ยวด้วยกันสไตล์เดียวกัน
6: ถ้าใครอยากไปเที่ยวก็โทรมาลงทะเบียนหลังไมค์ได
7: ้นะนะอ่านขอความ SMS บ้างนะฮะบอกว่าสิเป็นจากพุ่นนะฮะเนาะป้าปานะฮะเนาะ
6: ป้าปาริชาติ
7: ขอเสาสองแรงสองนะครับ
6: ส่วนป้าเล็กก็บอกว่าห่วงใยตามสายลมของจินตรา
7: ครับ
6: เกียรติพิทักษ์บอกว่าฟังหมอลำมวลมวลดีต่อใจหลายครับหักเบาลูกติดน้ำในเด้อครับพิเศษบ้านมักมวล
7: เปิดให้แล้วเมื่อกี้
6: ว่าจังไหนล่ะเสียเอ้ยมื้อนี้อยากกินอันพิซซ่าอีกแล้วเด้อเสียเอ้ยวันนี้เนาะบอกว่า

0: แม่หนุ่มฟ้าบอกว่าส่งกำลังใจเด้อก่อนนิกาแน่จ้าพี่โจสาวจ๋า
1: ครับ
0: แล้วก็บูซ่าทักทายเด้อดีเจคนหล่อคนหล่ออ
1: ืม
0: เดี๋ยวนะ
1: อืม
0: ดีเจคนหล่อคนหล่อ
1: ใช่นะฮะเขาพูดถูกนะฮะเนาะ
0: โอ้ยเมื่อยได้บัดนี
1: ้
0: นะคะ
1: อ้าวส่งมากก็แล้วกัน SMS 4689990

0: ไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะฝันพอแต่ว่าอันนี้เป็น new version นะคะ
1: ครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ฟังตามคำขอจากป้าเล็กตลาดพลูบ้างหลังใหม่เนาะห่วงใยตามสายดมเพิ่นว่าเน
0: า
1: ะ
0: สายลมนะคะจบเรื่องนี้ขอสายหน้าไม้เด้อสายแรกนะคะ
1: สายแรกแฮกหมานนะครับ
0: มาเลย 022807127 ค่ะ

0: 90 90 Super Request
1: แมวล่าสายแรกมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณหลอทุกคน
1: โอ้หายไปนานเน
2: า
1: ะนึกว่าโอ้ยยังไม่ต้องไปเล่าละเอียดขนาดนั้นก็ได้เนาะในชีวิตเน
3: า
1: ะ
3: เป็นยังไงน้ำท่วมบ
1: ่เ
2: ออ
3: น้ำท่วมบ่จ้า
2: สงสัยเหรอมั้ง
3: เอ้าน้ำท่วมจะได้จังทงสงสัย
1: สงสัย
2: ผมบอกคุณเป็นใครครับ
1: คุณเป็นใครบ่เคยโทรมาจักเทื่อไปเนาะ
3: เออนะคะ
2: ได้ผมผู้อยู่โทรหา
1: เว้ยก็นึกว่าแม่นเขาสิจำได้บ่คนเป็นหมื่นเป็นพันเน
3: า
1: ะ
3: เออเอาน้ำท่วมน้ำท่วมละไปน้ำท่วมไป
1: ไปคุยเรื่องอื่นซะ
2: บ่มีบ่มีแถวบ้านบ่มีเลย
1: บ้านอยู่แถวใดครับ
3: ดีจ้ะดี
2: โอ้ยอยู่ใกล้สนามม้านี
1: ่สนามม้ามีเหรอคุณมื้อนี
3: ้อืม
2: โอ้ยบ่
1: บ่มีเลยเน
3: า
1: ะ
3: หมายถึงว่าสถานที่เก่าที่เรียกกันที่เรียกกัน
1: ครับเอาเอาเอาฟังเพลงหยังครับอุ้ยถ้าเบาไปไกลยิ่งยาวเนาะเขาเป็นไงเอ็ม
3: อย่าไปหาบาเล่าเล่าอุตส่าห์เขามากกันดน
1: ฮะ
2: ระดับหนึ่งพ่อไม่
1: อันนี้ก็
3: อันดับหนึ่ง
1: อ๋อดับ
2: พ่อไม่พ่อห้าง
3: พ่อห้าง
1: พ่อไม่
3: พ
1: ่
3: อห้างโอ้ยเน
1: า
3: ะ
2: พ่อห
3: ้
2: าง
3: ค่
2: ะค
3: ุ
2: ณจ๋าโจ้คุณจ๋า
1: เออได้ได
3: ้เสียวบ่พ่อห้าง
2: แรงก๋อยล่ำก๋อย
3: เลยบ่บาเนี่ยว่า
1: ได้ถูกนะฮะเนาะ
3: เออ
2: จ้า
1: โอ้ยนะฮะ
3: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้ากำลังสิบอกว่าเอาบ่พ่อห้างอะนะต้องแหงสิไปไกลวันนี
1: ้แมนคือเป็นคนที่แบบว่า
3: ไม่เขาเตรียมตัวที่จะพูดแบบนั้น
1: เ
3: ขาก็จะพูดของเขาแบบนั้น
1: หายไปนานนะเป็นปีแล้วมั้งนี
3: ่ใช่ไห
1: ม
3: แล้วก็ตื่นบ
1: ่เดี๋ยวจบหัวอกพอห่างนะฮะส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงหน้ามีไลฟ์สดนะครับ
3: อุ้ยยังยัง
1: ยังเหรอฮะ
3: ยัง
1: โอ้หลงที
3: อันนี้คือชั่วโมงแรกเนี่ย
1: จักเลี้ยวเดี๋ยวว่าเป็นชั่วโมงสุดท้าย
3: ส่งเพลงมา4689990นะคะ

0: ทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสำนักการศึกษากทม.ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษจำนวน15เขตตั้งแต่30กันยายนจนถึง2ตุลาคม2569สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีช่วงคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรสมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษจำนวน15เขตตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: สำนักการศึกษาประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งกรุงเทพมหานครมีการตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อาจเกิดความเสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกปลอดภัยและโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนการสอบรายภาคเรียนที่1/2569ได้อย่างมีประสิทธิสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจึงสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตที่ได้รับผลกระทบระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ประกอบด้วยเขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่โดยให้จัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังและแจ้งผู้ปกครองทราบอย่างเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางจำนวน14เขตและโรงเรียนที่ไม่ได้รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: มาต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยระดับน้ำเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศหลังจากต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมสูงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันขณะที่โรงครัวพระราชทานตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้เปิดดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมกับจัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือร่วมกับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับฟังข้อมูลระดับน้ำตัวระบบสูบน้ำและพิจารณาแผนที่การไหลของน้ำเพื่อประเมินพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและวางแนวทางเร่งระบายน้ำลดผลกระทบต่อชุมชนและเส้นทางสัญจรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการเน้นย้ำการทำงานร่วมกันระหว่างกรมชลประทานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพมีความพร้อมสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือที่จำเป็นทันทีเมื่อได้รับการประสานโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องวิริยะจันตรารายงาน
6: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
3: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ไทยนะคะผาแดงของน้องมาซะเนาะ
1: ครับ
0: ส่วนมนแข่งแล้วกับว่านั่งไอของอาย
1: เป็นการร้องโต้ตูบกัน
0: ตอบกันเลยนะคะคำสัญญาที่ชนุมานอันนี้เป็นน้องแอม
1: อันนี้น้องแอมนะฮะ
0: ชนทิชาแล้วก็จบแบบเท่ๆนะคะ
1: ซึ่งเป็นการทำดนตรีจากอาจารย์เอียงเกาะผู้ไทยผู้ไทยนะ
0: ค่ะฮะ
1: บ่แม่นหนุ่มผู้ไทยได้อีกคนหนึ่งนะจินนี่ผู้ไทย
0: อ๋อจิมนี
1: ่อาจารย์จินนี่นะเศร้าดนตรีมันสิมาทางเดียวกันเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: เอา90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกหลายคนตอนนี้ส่งขอความ SMS มาขอเพลงนั้นเพลงนี้
0: อ่าฮะ
1: ป้าดวสันเนาะ
0: วสันนี่กระนำเลย
1: เหมือนกับคุณโอเว่นยุคแรกๆ
0: อ่ะใช่ๆๆ
1: แต่หลังๆมาโอเว่นนี่เฒ่าแล้วเบิดเขียวเล็บนะเนาะเพิ่นบ่คือเก่านะฮะเนาะ
0: ไม่ใช่แบบนั้น
1: เอ้าบ่แม่นบ่
0: ไม่ใช่อันนี
1: ้
0: เขาจะเป็นโอเชียน2
1: อ๋อ
0: นะคะอาชีพเดียวกันคล้ายๆกันนี่สินะ
1: เป็นการได้นับจากโอเว่นนะฮะ
0: ใช
1: ่ดีมากนะฮะ
0: นะคะ
1: เอ้า
0: บูจ้าบูจ้าบอกว่าสวัสดีเด้อดีเจคนสวยวันนี้น่ารักเพิ่นว่าเนาะเป็นการตอบกันอีแล้วคณะบุญศรีบอกว่าขอบคุณนะคะห่วงใยตามสายลมแล้วก็หัวอกพ่อห้างดีเจเจ้าจ๋า
1: ก็สร้างบ่เคยไปลูกทุ่งสแควร์นะฮะเนาะ
0: แล้วเป็นหยังฮะ
1: จัก
0: คนอื่น
1: บ่ไปเป็นปี
0: บ่แม่นคนอื่นเขาก็ไปแบบไปทุกอันนั้นและทุกคอนเสิร์ตเลยเด้1ปีนี่ฮะ6ครั้ง7ครั้งเขาไปครบหมดเลยนะ
1: สงสัยสามี
0: แล้วเป็นหยัง
1: สามีห้ามบ่หรือจังได
0: ๋แล้วบ่มีสามี
1: เอาล่ะ
0: เออบ่มี
1: โสดซั่นบ
0: ่เออโสด
1: อ้าวจากพี่นวลใหญ่นะฮะสวัสดีดีเจเจ้าจ๋านะฮะเปิดเพลงเพราะมากอย่างต่อเนื่องนะฮะ
0: ขอบคุณมากๆวิชานว่าไงวิชานบริจาคสลากเป็นแฟน
1: ครับ
0: คุณวุฒิบุรีรัมย์อยากฟังขายก้อยคอยอ้ายนะคะ
1: แต่ว่าวันที่4เจอกับเขาคนนี้เต้ายองยุคคนเดชเนาะ

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: อ้าวอย่าลืมนะฮะดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทแต่ว่าตอนนี้ของดีไม่จำเป็นต้องแพงเขาบอกนะฮะเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกวยจับนะฮะถ้าคุณดื่มแล้วนะครับก็อย่าลืมเก็บฝานะฮะทั้ง2อย่างไม่ว่าจะเป็นสมกะหรี่ตังกวยจับหรือจะเป็นเครื่องดื่ม OT นะฮะฝาไหนก็ได้นะครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับสมกะหรี่ตังกวยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับอย่าลืมนะฮะอย่าพลาดเลยตอนนี้ดื่มแล้วก็เก็บซะนะ
0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายแต่วันนี้แนะนำสำหรับใครที่ชอบดมยาดมเป็นยาดมสมุนไพรของเชอร์เอมช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจพิเศษเลยมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็มีขนาดที่หลากหลายให้เลือกใช้กันด้วยหาซื้อตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
1: เดี๋ยววันที่4นะฮะตุลาก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เจอกับเขาคนนี้นะมาคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครั้งแรกนะฮะปลายกนกพรนะ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: กรดไหลย้อนเป็นโรคยอดฮิตจริงๆนะคะสำหรับใครที่เครียดแล้วก็กินอาหารไม่ตรงเวลากินเผ็ดกินมื้อดึกอย่างเงี้ยนะคะอาจเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะคะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารที่รสจัดๆนะคะแล้วก็เติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปนั่นก็คือโปรไบโอติกที่มีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นค่ะหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: อ้าวแล้วก็ใครนะฮะฟังอยู่ตอนนี้ใช้ยาจุกยุงตราหานฟ้านะฮะแบบไหนก็ได้สีไหนก็ได้นะครับเหลืออีกพรุ่งนี้วันสุดท้ายจริงๆนะฮะ
1: ใช่วันนี้กับพรุ่งนี้เลยยังทันนะคะ
2: วันนี้คงไปส่งไม่ทันแล้วมั้งนะฮะนอส่งมันก็ยังค้างตะเคิงอยู่ในตู้นั่นแหละพรุ่งนี้นะวันสุดท้ายจริงๆนะฮะก็คือนำฝากล่องยาจุกยุงตราหานฟ้าคุณมีเท่าไหร่ระดมมาเลยตอนนี้เขียนทั้งคืนเลยเป็นกระสอบก็ได้นะฮะแล้วก็ส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224เพื่อลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลสร้อยคอทองคำหนักอีก25สตางค์อีก5รางวัล นะครับส่งไปเลยนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายจริงๆนะครับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15แล้วนะครับ
3: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
4: เล่าข่าว90
5: กำลังใจมีให้กันทุกสถานการณ์นุกธนาโดนกับป้ายปลายโอริโอล่าสุดนุกเปิดกล้องถ่ายทำดงเสด็จซิทคอมที่ทำกับทีมงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ออดิชั่นเลือกนักแสดงถ่ายทำแสดงด้วยงานนี้ปายไปให้กำลังใจถึงกองถ่ายทำเอาแฟนๆอยากให้ปายมาเล่นรับเชิญด้วยฟินแน่นอนค่ะ
4: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
6: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
8: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป์
9: จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
3: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์

้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหารฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: พ่อเอกนะคะระเบียบวัฒนศิลป์ท็อปไลน์พิษวังสำเภานะคะ
1: วันที่4นะฮะอาทิตย์ที่จะถึงนี้เจอกับพ่อเอกพักดีพลล้ำจากระเบียบวาทศิลป์เนาะแน่นอนคิดว่าเพิ่งถึงลองแน่นอนเพลงนี้เนาะเป็นเพลงใหม่กำลังโปรโมทอยู่พอดีเนาะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: พิษวังสำเทาเขากันเป๊ะกับเพิ่นเลยทีเดียวนะฮะอย่าลืมไปเบิ่งกันด้วยครับเด้อมากับพระเอกนางเอกระเบียบวาทศิลป์บ่ให้น้อยนาศิลปินภูไทยก็แล้วกันนะ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
0: ่ะขอบคุณวสันต์ส่งให้แล้วครับส่งยังล่ะวสันต
1: ์อ๋อส่ง
0: SMS ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ส่งอันนั้นไง
0: ฮะ
1: เออกล่องเปล่า
0: อ๋อแล้วส่งกล่องเปล่าของห่านฟ้า
1: เออไม่ต้องส่งให้หรอกครับคุณนั่นแหละส่งเอานะฮะเพราะว่าอาจจะได้รางวัลเวลาได้รางวัลดีเจบ่ได้นําเด
0: ้ไม
1: ่
0: ก็คือส่งให้แล้วไงหมายถึงว่าบอกให้ส่งก็ส่ง
1: ส่งแล้วครับส
0: ตเออส่งแล้วครับ
1: เออบ่แม่นส่งให้แหละครับ
0: คณังบุญศรีบอกว่า2ปีแล้วบ่ได้ไปเบิ่งลูกทุ่งสแควร์ติดกิจกรรมบ่แม่นดอกกิจกรรมอื่นก็คือไปเนาะนะคะ
1: แล้วรวย

0: นะฮะหายกลัวงูเหลือมนะฮะเน
1: า
0: ะ
1: เอาลั่นโฆษณาขอหน้าไม้กันแล้วกัน
0: ครับ
1: สายที่202-280-7127มาเลยค่ะ
0: โทรมาเลยนะครับ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โหดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
10: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
11: ฉันธนาชัชชา
12: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
10: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
13: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่เด้บ
14: อที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
10: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
2: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊ปส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อง90ซุปเปอร์รีเควสต
1: ์มาแล้วสายที่2สวัสดีค่ะพี่แป้ง
0: สวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
0: เสียงชัดนะ
1: วันนี
0: ้
1: นะคะน้ำท่วมไหมที่บ้านหรือว่าที่ทำงาน
15: ที่ทำงานท่วมบ้านล้นแล้วอ๋อ
1: แล้วเราไปยังไงคะเดินทางเหาะไป
0: ลอยลอยน้ำ
15: เจ้านายมารับเจ้านายมารับ
1: อ๋อเจ้านายมารับด้วยคือดีแท้
0: คือดีแท้เนาะ
1: ไม่เจ้านายนะเวลาไปเหตุงานเขาอย่างขาดงานเขาเนี่ยนะ
0: โอ้ดีเนาะแน่หนีเนาะแต่ว่าเขาคิด
1: เขาอย่างขาดงานเขาอย่างเขาไม่ได้งาน
0: เขาหักไหมหักเงินเดือนไหม
1: เออ
15: ไม
1: ่สิหักเคล็ดอย่าง
0: ทำงานอยู่แถวไหน
15: การไฟฟ้า
0: การไฟฟ้า
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
0: ดีแล้วบอกว่าทำงานทำงานธนาคารแล้วป่ะ
1: ธนาคารเอียง
0: แล้ววันนี้ทำไมไม่ไปตะปูหมดวัฒนากำลังสมธนาคารอยู่นะ
1: ไม่ใช่แล้ว
0: เพลง
1: อันน
0: ั้
1: นไม่ใช่พนักงานธนาคาร
0: วันนี้จะฟังเพลงอะไรดีครับ
15: ยืมหน้ามาเข้าฝัน
0: ของ
15: ไทยพงศธร
0: ได้เลย
1: โอเคขอบคุณมากเลย
0: เดี๋ยวจัดให้เนาะ

0: ี๋ยวให้ฟังเจ้าซีนอนกอดไผ่อามชิงช้าสวรรค์วันที่4อาทิตย์นี้เจอกับเขาเหมือนกัน
1: เจอตัวเป็นๆกันเลยที่ลูกทุ่งสแควร
0: ์จบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงหน้ามีไลฟ์สดนะ
1: กดไลค์กดแชร์ทางแฟนเพจ90นะคะภาษาอีสานคำว่าตกขมะ
0: ตกขมะ
1: ตกตะลึง
0: ก็คือ
1: ตกขมะ
0: เสดิร์ดอันเดียวกันเนาะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีขออภัยประชาชนพร้อมรับฟังเสียงวิจารณ์น้ำท่วมยืนยันจะทำให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะใช้งบประมาณทุกบาทให้คุ้มค่าคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่ 9/2569 พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยโดยย้ำให้ข้าราชการทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องรวมถึงจัดความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิและวิจารณ์จากประชาชนพร้อมขออภัยต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะไม่รับฟังแล้วปล่อยผ่านและจะเร่งหาทางแก้ไขโดยรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดทั้งการสูบและการเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์และรับรู้ปัญหาจริงจากประชาชนขณะที่การฟื้นฟูหลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมความพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาย้ำจะบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณทุกบาทให้คุ้มค่าที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: และเมื่อเวลา 19:00 น.กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 5:00 น.ของวันพรุ่งนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรและมาติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มที่เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนักขวดลูกพลาสติกหนุ่มไทยที่ประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอโชว์ลีลาฟาดได้เน็ตเอาชนะคู่แข่งตลอดการเสือเหลืองมาเลเซีย2เซตรวด15-9และ15-8คะแนนคว้าแชมป์สมัยที่7ติดต่อกันได้สำเร็จเช่นเดียวกับ5ตัวแทนนักกีฬาอีสปอร์ตของไทยที่ประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวรรณเลิศกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงหัสชัยที่ช่วยกันทำแต้มตลอด2วันจำนวน12แมตช์เก็บแต้มมากที่สุด128คะแนนประเภทเกมพับบีโมบายกลายเป็นเหรียญทองที่11สำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยต่อด้วยแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารนักตบลูกขนไก่ขวัญใจชาวไทยมือ2ของโลกสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกประเภทชายเดี่ยวในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ให้กับวงการแบดมินตันของไทยหลังตบเอาชนะโลคินหยิวคู่แข่งมือ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสกอร์21-12และ21-16คะแนนส่วนมวยสากลหญิงรุ่น54กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางกำปั้นสาวความหวังหนึ่งเดียวของไทยยังอยู่บนเส้นทางการลุ้นเหรียญทองหลังโชว์พลังหมัดต่อยเอาชนะนามิกิซึกิมินักกีฬาสาวเจ้าภาพแบบไม่เป็นเอกฉันท์3-2เสียงได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับปังซงมีแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือสรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาของจีนยังนำเป็นอันดับ1มี143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น44เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
5: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
3: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ังกรอนล้ำจากแอนออลเรดี้เมื่อไหร่นะฮะอยากไปสกลนครเนาะฝ่าย้อนย้อนนะสกลนครนะฮะคือสิมีผู้สาวงามๆเบาซิลเลอร์ซิลเลอร์แบบผู้ไทยเนาะเอาจบลงไปนะครับว่าจะเป็นแอนออลเรดี้มักบ่าวสกลนครบอยสุริชัย
1: ติดรอพอสรักนะคะ
0: สาธิตทองจัน
1: อยากเล่าให้เธอฟัง
0: อันนี้คุณวสันต์ขอมาน
1: อนคอยที่บางแค
0: จินตราภูนลาบวสันต์พินจะเอาข้าวเหนียวขุยเนาะลาบพูนๆนะฮะเนาะ
1: ค
0: ่ะคมๆอำลำนะตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยครับเด้อคุณผู้ฟังนะผู้ใดฟังอยู่ตอนนี้นะสิไปเบิ่งหน้าเป็นๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะ
1: ไปกดไลค์กดแชร์ได้ไปชมกันสดๆได้ตอนนี้เลยนะคะ
0: นะ
1: อย่าลืมส่งข้อความเข้ามาเด้อ4689990โดยเฉพาะภาษาอีสานคำว่าตกขมะ
0: ตกขมะ
1: ประมาทสะทกสะท้านหรือว่าหยุดชะงักทำอะไรไม่ถูกด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะประมาณนี้
0: น
1: ั้
0: นเนาะ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: แน่นอนที่สุดนะฮะธนาคารออมสินนะครับให้โอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อนะฮะกับสินเชื่อออมสินนะฮะ QR มหาเฮง X นกกระสิบนกกระจิบนกกระชิบนกกระสิบเหรอ
1: นกกระจิบค่ะ
0: ผมกระสิบเนี่ย
1: นกกระสิบค่ะ
0: เคยเห็นแต่นกกระจิบเนาะ
1: อ๋อมันมีอยู่ในเพจอะค
0: ่
1: ะใช่ใช่
0: สินเชื่อออมสิน RQ มหาเฮง X นกกระชิบนะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นสินเชื่อนะฮะวงเงินหมุนเวียนนะฮะในการประกอบอาชีพนะฮะวงเงินกู้สูงสุดนะ 50,000 บาทนะฮะไม่เกิน 1.5 เท่านะฮะของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องมีหลักประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบนะฮะเฟดเรทนะฮะ 0.75% ต่อเดือนหรือนะครับ effective นะฮะเรทนะฮะ16.20% ต่อปีนะครับดอกเบี้ยแท้จริงเลยนะฮะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนนะครับทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะฮะที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะฮะแล้วก็มียอดชำระผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทนะฮะต่อเดือนนะฮะย้อนหลัง3เดือนไม่น้อยกว่า3เดือน
1: ค่ะ
0: อันนี้เข้าได้เลยเนาะลงทะเบียนแล้วก็รับสมัครได้แล้ววันนี้จนถึง31 ตุลาคม 2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะฮะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดสามารถสมัครสินเชื่อแอปออมนะฮะ
1: ออมสินมหาเฮง
0: แอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ

0: รากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: 11โมงหรือว่า5โมงเช้านะเป็นต้นไปนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ที่สเตเดียมวันนะสเตเดียมวันย่านบรรทัดทองจุฬาซอย4นะฮะพบกับวงหมอลำ2วงใหญ่ระดับตำนานเพิ่นว่าเด
2: ้ค่ะ
1: ระเบียบวาทศิลป์นะฮะแล้วก็ปะทะศิลปินภูไทยมีศิลปินเยอะแยะนะฮะคละกันเลย
2: อันนี้คือมา2คณะเลยนะจะบอกให้นะคะ
1: พระเอกนางเอกตัวท็อปเลย
2: ตัวท็อป
1: ไม่ว่าจะเป็นท็อปนารากรเห็นไหมมีคนชื่อท็อปแล้วก็พ่อเอภักดีเต้าหยองยุคนเดชวีรพงษ์วงศ์ศิลป์มาร์ควงศ์ศิลป์บีบุษกรแอนยาพีชยา
2: แอนนาแอนนา
1: แอนนาขออภัย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัชญาลักษณ์ก้องสบถหรือว่าก้องชัชวาล
2: แมนมณีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรนะคะเพชรกทาวุฒิ
1: อามน้อยโรจนัน
2: ท์และก็ยังมีน้องอามชิงช้าสวรรค์นี่หายไปนานมากน้องคนนี้นะคะเต้นพิชยาใบบัวพรชนกด้วย
1: จากเวทีชิงช้าสวรรค์มวนนะฮะเหมือนกันเนาะแล้วก็ไปลุ้นทองคำจากเดชาธรนะฮะทุกชั่วโมงนะฮะข้างย่างหน้าเวทีนะฮะนะลุ้นทองคำทุกชั่วโมงนะฮะ FC อย่าลืมใส่เสื้อ90รุ่นไหนก็ได้
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่มีไปซื้อเลยที่บูธช้างไทยนะ
2: ม
1: ี
2: หมดเลย
1: อ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอ็มยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุ
1: ครับ
2: น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กนะคะยาจุกันยุงตราห่านฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคร์บิล
1: ครับ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถแล้วก็มีสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้ม
1: ยาแก้ไอตราอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมให้การสนับสนุนอย่าลืมกันแล้วกันนะครับเอาขอบคุณโจมิเตอร์ตกขมะเนาะโจมิเตอร์เนาะ
2: ผิดค่ะตกขมะไม่ใช่ขมะตกขมะขมะไม่ใช่ขะเด
1: ้อคนรอยเหตุ
2: เอาไม่เอาไม
1: ่อริยาก็ไม่ถูกนะ
2: ไม่ถูกค่ะไม่ถูกอริยาเป็นคนศรีสะเกษโจมิเตอร์เป็นที่ไหน
1: ร้อยเอ็ด
2: นะคะพี่รัตน์กาลสินมาจันทร์สวัสดีพี่โจพี่จักคนสวยฟังอยู่เต่าหยองรองเพลงมวน
1: แม
2: นวันดิซี่นี่ขอจับมือพ่อมีแห้งในเด้อค่ะ
1: ป้าพ่อมีแห้งสนอกแค่นาตี
0: สิบอันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: เพชรคทาวุฒิคนนี้ก็ไปนะครับเจอกันวันที่4ตุลาคมเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์

0: เพชรคทาวุฒินะคะอ่านเกมไม่ขาด10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่อันดับ4แล้วค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: ิมเสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
3: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
2: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
3: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
4: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: สกันนะคะการทัศนะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: เพื่อนนี่มากลองเพ่งเกี่ยวกับแนวนี้เนาะ
0: แบบนี้เลย
1: อ
0: ันนี้ทางเขา
1: เป็นทางเลยนะเพราะว่าเด่นมาในเรื่องนี้เนาะ
0: ค่ะ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: เอาขอบคุณเจ๊บูดตกคมะเก่งเนาะ
0: ใช่สุกัญญาผิดค่ะ
1: สุกัญญาขาดตัวอะไรไปสักนิดนึงนะฮะเน
0: า
1: ะ
0: นี่ภูสวัสดีครับดีเจโจ้ดีเจจ๋ามื้อนี้ผมไปลุยนามา
1: เอาคือไปลุย
0: ย้อนสิขึ้นรถไฟลอยฟ้าเมื่อบานแล้วลงเกือบบ่ได้ส่งการบ้านคําว่าคมะ
1: โอ้ยบ่ได้บ่ได้ต้องส่งเนาะ
0: ผิดเด้อนี่บ่แม่นเด้อตกคมะ
1: ผมย่านมือวันที่4ตุลาคมนะฮะ
0: อยากไปเบิ่งคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์หลาย
1: ๆโอ้ยมันสิไปท่วมหยังหม่องหั่นมันบ่ท่วม
0: ลูกทุ่งสแควร์นี่บ่ได้อยู่อนุสาวรีย์เด
1: ้อเ
0: ออย้ายมองเลยเด้อจ้า
1: เขาเป็นปีแล้ว
0: เป็นปีแล้วเด้ออยู่สเตเดียม1เด้อ
1: สเตเดียม1โน่นโจโก้นะฮะ
0: เลยไปเลยสถานีไม่ใช่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติไปนิดนึงอยู่ซ้ายมือ
1: มันไม่เลยฮะมันติดกันเลยนะ
0: เออ
1: เพราะว่าย่ามเขาแข่งบอลกันอย่างน
0: ี้
1: สิ
0: เขาย่างไปสิเดี๋ยวเขาย่างไปมันก็สิอยู่ปลายด้านซ้ายแม่นบ่ล่ะ
1: ถ้า
0: ปลายสเตเดียมเบอร์เจ
1: อถ้ารับตาก็สิส้นตึงเลยล่ะนะฮะนะ
0: คิตตี้อีลีตี
1: ้เออซื้อดีป่ะนี่เนาะน้ำสกุลนี่เปลี่ยนไปเรื่อย
0: เหนื่อยน้ำเด้เหนื่อยใจไหนว่าเอาอยู
1: ่นะฮะอันนั้นมันปี54
0: สูงแค่ไหนก็ไม่หวั่นขอให้
1: ล
0: ุยไปด้วยก
1: ันแล้วคนละเม็ดเศษอันนี้ตกข่าวแล้วคิตตี้
0: ตกคมะผิดนะคะลำแพนแทนใจผิดค่ะนะนวลใหญ่ชื่นใจตกคมะถูกต้อง
1: ครับ
0: แล้วก็ว่าจังไหนไลฟ์ก็เปิดตั้งแต่แรกแหละแต่ที่เม้นท้ายๆเนี่ย because
1: โอ้ภาษาอังกฤษ
0: เปิดทีเดียวหลายแพลตฟอร์มดูไปพร้อมๆกันจะไปเบิ่งอีหยังเกี่ยวเอาตาใส่ไปเบิ่ง
1: เงียดหลายคุณมื้อนี้คนแต่ก่อนนี่เห็นแต่คนไทยนะฮะแปลภาษาอังกฤษจากฝรั่งเบาแต่ว่าคู่มือนี่คนไทยต้องมาแปลคนไทยเบาฝรั่ง

0: ใช่มันเป็นแบบนี้แหละ
1: มันบอกโคเวอร์จนาคู่สลาแล้ววันเราพิมพ์ลงสติ
0: มันโคเวอร
1: ์แกก็ไปใส่น้ำเขาอยู่มันบอกโคเวอร์
0: เห็นไหมล่ะก็ในที่สุดก็ต้องพูดตาม
1: เออมันติดเนาะ
0: เออ
1: โดยเฉพาะทุกวันนี้คนคุยกันนะ
0: เห็นไหมล่ะคิตตี้ because
1: ยิ่งเฉพาะฝ่ายการตลาดที่ผมงงมากผมเคยทำงานบริษัทหนึ่งนะฮ
0: ะ
1: บริษัทชัวร์นั่นแหละฝ่ายการตลาดเขามาคุยนะฮะมีแต่ภาษาอังกฤษไห
0: ม
1: เขางงนะฮะผมจดไว้ไปหาเปิดกูก็อ่านนะฮ
0: ะ
1: โอ้นะฮะเน
0: า
1: ะ
0: มันจิ้มแป๊บเดียวเราแปลได้เลยว่าเขาพูดเรื่องอะไรนะคะ
1: นะ
0: อ
1: ้
0: าวหลังโฆษณาหนาไม้นะสายสุดท้ายแล้ว
1: ครับ
0: 022807127รีบมาเร็ว
2: สวัสดีครับการทัศนะครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
3: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
5: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดนี้กระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
4: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
5: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
4: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ Healthy Minute
3: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524448
5: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
9: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: ดูแลเรื่องผมสวยต้องแคบิวเคราตินนะคะอย่างมืออาชีพด้วยเพราะว่าเซตแคบิวเคราตินมี5ขั้นตอนนะคะ
1: ครับ
0: 1ละแชมพูเคราติน2ทรีทเมนต์เคราติน3เซรั่มเคราติน4ลิฟต์ออนแฮร์เคราตินแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะคะ5ขั้นตอนรับรองว่าผมคุณสวยแน่นอนราคาปกติ5ชิ้นเนี่ย695บาทใช่นะคะแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษช้างไทยช้อปปิ้ง550บาทเท่านั้นและก็ยังแถมเสื้อสวยๆเป็นรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยฟรีอีก1ตัวจัดส่งฟรีด้วย092352-4446สั่งเลยค่ะ
3: 90ซุปเปอร์รีเควสต
1: ์อ้าวสวัสดีครับคุณพัดนะฮะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะพี่โจฟ้า
0: เอออันซอพัดเมืองพ่นแมนบอ
1: แมน
10: ค
0: ่
10: ะ
0: วันที่4ไปบอหลุกทุ่งสแควร์น่ะไปโซ่ตาตาเนี่ย
1: อืมได้ข่าวว่ามับเมืองพ่นไป
0: หึ
10: เราตายแล้ว
1: เราตายแล
0: ้
1: ว
0: เราตายแล้วเอาจะไปเบ่าถึงที่ล่ะ
1: รถเราตาย
0: เพราะว่าโจจังนี่มากเบ่าถึงผู้ใดกับไปผู้นั้น
1: รถเราไปตายน้ำนะฮะ
0: อ๋อน้ำท่วม
10: ไปเบ่าถึงว่าไงเมื่อคืน
1: จริงนะเวลาผมพูดเนี่ยพูดถึงศิลปินนะเอออ
0: ย่าไป
1: แล้วมักจะเป็นไป
0: เอออย่าเบ่าอย่าเบ่า
1: ไปเบ่าเรื่องคุณงามความดีเขาความสามแแอบประมาณนั้นเน
0: า
1: ะ
0: นักร้องที่เสียงดีๆว่าต้องไปเบ่า
1: เออ
0: นะ
10: คนยังจังไดก็บ่เคร
1: ีย
10: ดจ้า
1: แห้งยืนเนาะแห้งยืน
0: เอาแห้งดีตัวนี่ คนดาบ่เครียดนี่ดีเด้อันสภาพ
1: เอออ ่า
0: อืม
10: ศูนย์นะสจ๋าดาจังไดก็บ่เคร
1: ีย
10: ด
1: เด้อ เอาศูนย์ขึ้นบ่คือศูนย์ลงศูนย์ขึ้นปีนกับตาบกับตาบขึ้นทั้งกบบักตาลนะฮะศูนย์ลงลงสางห้างมื้อนี้สิฟังเพลงหยังล่ะครับสาวพัดนะฮะ
10: ฟังเพลงรักแท้แท้รักหลังของเดือนเพ็ญค่ะพี่โจ
1: ้โอ้ยเดือนเพ็ญนี่อยู่เอสได้นอนนี่เน
0: า
1: ะเอาเพลงนี่บ่เห็น
0: เอาเดือนเพ็ญก็แล้วกันว่าเอาเปลี่ยนเพลงเดือนเพ็ญอ่ะ
1: เอาเพลงหยังเอาเพลงหยังให้เปลี่ยนอีกครั้งนึง
0: เ
10: ให้เปลี่ยนก็สั่นเอา
1: แ
10: ล้วก็เฮ็ดบุญบ่ฮอดอ้ายค่ะ
1: เออ
0: เฮ็ดบุญบ่ฮอดอ้าย
1: ดอกอ้
0: อเนาะเอามัดมักมาฝากถึงผู้ใดฝากถึงผู้ใดเพลงนี้เห็นเฮ็ดบุญบ่ฮอดเพิ่น
10: แฟนเจ้าสิงห์เฮาท
1: ุ
10: กคนนะคะ
1: บ่ให้หม่ำมึงพ่นบ
0: ่ให้แล้วแน่เห็นว่าก็ได
1: ้อุทิศส่วนกุศล
0: เป็นการอุทิศ
1: เอ้าได้ได้
10: ตายแล้ว
0: โอเคจ้าขอบคุณหลายๆเด้อนะคะอ่ะคิตตี้อีลิตี้
1: อืมอ่
0: ะแก้มาตกขมะเก่งมาก
1: ครับ
0: เปลี่ยนลัชเนมลัชเนมบ่อยจังเลย
1: อืม
0: พี่รักผิดค่ะลิงก็ถูกค่ะนะอ่ะตอเต่ากอไก่คอควายสระอะมอม้าสระอะตกขม้าแบบนี้นะคะขม้าขม้า
1: สามคำขอจากสาวพัดเมืองพลเนาะล่าด้วยนะฮะดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงินเฮ็ดบุญบ่ฮอดอาย
0: ช่วงหน้าส่งต่อไปยังดีเจบุกพบศิลเด้อมืออื่นพอกันไหมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียม1บรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป

ละครชีวิตนะฮะแต่ชีวิตจริงมักยิ่งกว่าละครนะครับรู้ฟังครับงานจากแม่นางสิริพรครับกับเพลงนี้ก่อนหน้านี้งานจากป๊อปปี้ไมค์ทองคำกับเพลงขอโทษที่ทำให้รอนะครับแล้วก็เพลงจากไอแมนด้วยนะฮะบุญผลาบ่อฮอดนะครับมาวัดจากลำเพลินวงศกรครับอยู่ด้วยกันกับดีเจบุ๊กนะฮะเทคแคร์กันต่อจากดีเจพี่โจ้พี่จ๋านะครับในค่ำคืนวันอังคารที่29กันยายนครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับรสชาติดีครับเปรี้ยวหน่อยหวานนิดอร่อยชื่นใจครับแถมมีประโยชน์ครับเนื่องจากว่ามีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารและก็ลดกรดไหลย้อนได้ดีนะครับดูแลระบบลำไส้ระบบขับถ่ายของเราด้วยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นกันเถอะครับผู้ฟังหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
3: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงท้าขันฟ้าหนีแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
6: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวม
8: แปรงฟันก็เจ็บ
7: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลายสิบปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เต้นแฟนทิมครับเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะจากศิลปินรูปหล่อครับไอแมนพิสิทธิ์พงษ์แล้วก็อ้นพานุวัฒน์นะครับจัดให้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: ใครลงทะเบียนแล้วบ้างครับรอฟังข่าวดีเลยนะฮะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับลงทะเบียนไปเที่ยวทริปนี้ด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับกับทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันครับ90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตาโป๊ยเซียนนะฮะชวนคุณผู้ฟังครับไปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามได้รับจำนวน32ท่านนะครับผม1รางวัล1ที่นั่งนะครับไปวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมครับคุณผู้ฟังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็จังหวัดลพบุรีนะครับผมลงทะเบียนเอาไว้ครับที่หมายเลข022807127ได้เลยครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะฮะแล้วก็เข้าไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้โพสต์กิจกรรมที่เราประมุดเอาไว้ที่ Facebook Fanpage 90ลูกทุ่งรักไทยฮะแล้วก็ทุกวันเสาร์นะครับเวลาช่วงดีเจพี่ออย 11:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะฮะรอลุ้นได้เลยครับเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับนะฮะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับทริปนี้ฮะพาไปพระรางสามยอดนะครับพาไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และก็พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้า
2: โป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊ยเซียน

0: เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
1: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ช้างไทยช้อปปิ้งครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพกับยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีนะครับยาสีฟันเข้มข้นสมุนไพร12ชนิดนะครับปกป้องเหงือกและฟันได้ยาวนานลมหายใจหอมสดชื่นครับนะฮะ

เป็นยาสีฟันที่ใช้แล้วดีครับคุณผู้ฟังกลิ่นหอมมิ้นฟองนุ่มๆแบบวิปครีมเลยนะครับยาสีฟันที่ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์นะฮะแต่ว่าคิดค้นสูตรโดยทันตแพทย์จัดโปรโมชั่นนะครับ2หลอดซื้อ2หลอดครับจ่ายเพียงแค่450บาทจากปกติหลอดละ240บาทนะครับสั่งได้ที่ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งรวมถึงโทรสั่งที่หมายเลข0923524446-8ครับ

กิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งต่อไปครับติดตามข้อมูลอัปเดตได้ที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับว่าจะจัดขึ้นที่ไหนศิลปินจะเป็นใครฮะและจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับคุณผู้ฟังเราจะรีบอัปเดตให้ทราบโดยด่วนเลยนะครับแต่ที่แน่ครับนะฮะเมื่อถึงกิจกรรมแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกลงทะเบียนที่กิจกรรมได้เลยนะครับจะได้ลุ้นรับของรางวัลต่างๆและก็ได้สิทธิ์ในการลุ้นรับโชคใหญ่เป็นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินอร่อยแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับไอชินเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นใหม่นะฮะขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้ครับกับแบตเตอรี่คุณภาพนะฮะที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand ครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมได้2ช่องทางนะฮะ SMS 4689990และหลังไมค์02280 7127ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาด้วยกันต่อครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

วัสดีครับผมก้องชัชวาลศิลปินภูไทยครับผมวันที่4ตุลาคมนี้นะครับผมทางศิลปินภูไทยของเราครับจะไปทำการแสดงที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับผมที่สเตเดียมวันย่านมัททองครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อฝากด้วยนะ

จากออฟสุรศักดิ์และก็มิวครับกับเพลงแรงฮักนะฮะพระอภัยมณีครับก่อนหน้านี้เพลงจากเบียร์พร้อมพงนะครับแค่ไอวันนะครับแล้วก็ขอปรึกษาเธอแน่ฮะจากมินตาอินทิรากันนะครับเข้าสู่วันใหม่นะคุณผู้ฟังกลางสัปดาห์ครับวันนี้วันพุธแล้วก็เป็นวันพุธสิ้นเดือน30กันยายนแล้วฮะ

0: เงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
7: ปกติชิ้นละ129บาทหรือสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
6: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
7: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
8: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
1: วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะครับทองคำแท่งนะฮะรางวัลที่1นะฮะหนัก1บาทอาจเป็นของคุณครับหรืออาจจะเป็นรางวัลย่อยครับสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์ครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับใครอยากได้โชคทองครับตัดชิ้นส่วนกล่องยาจุกันยุงตราหันฟ้าสูตรใดก็ได้นะครับเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ได้เลยครับส่งมากมีสิทธิ์มากวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าลืมอย่าพลาดส่งมานะฮะ

0: นี้สถานการณ์น้ำท่วมนะครับจริงๆนอกจากประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะฮะทางฝั่งอเมริกาก็โดนหนักไม่แพ้กันนะญี่ปุ่นก็ด้วยนะคุณผู้ฟังเนาะคือทั่วโลกตอนนี้ก็นะฮะหลายพื้นที่ก็หนักเหมือนกันนะเรื่องของฝนตกหนักนะฮะฝนตกแช่จนน้ำท่วมน้ำรอระบายก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังโลกของเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับยิ่งช่วงปลายปีนี้นะฮะเอลนินโยลานินญาอะไรต่างๆนี่มันก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วกรมอุตุก็บอกว่าประมาณช่วงวันที่5ถึงวันที่10เดือนหน้านะคุณผู้ฟังนะฮะพายุก็จะมาอีกลูกนึงแล้วครับนะฮะแถมช่วงนี้เนี่ยนะฮะน้ำเหนือก็กำลังไหลมาสู่กรุงเทพกันอีกครับคุณผู้ฟังอ่ะนะฮะเตรียมตั้งรับกันให้ดีก็แล้วกันนะครับผม
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะ

0: าหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เอ๊ะพัก

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: เติมพลังครับคุณผู้ฟังกับเครื่องดื่ม OT นะครับแรงดีไม่มีตกแน่นอนนะครับและก็เครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายดื่มได้ทุกวันนะครับดื่มแล้วสะสมฝาให้ครบ3ฝาสามารถนำไปแลกรับนะฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดทันทีนะฮะที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
2: ้สวัสดีครับผมตาหยองยุคเดชระเบียบวัฒนศิลป์ครับวันนี้จะมาชวนพี่ๆแม่ๆนะครับผมไปเที่ยวงานลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับผมตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะครับที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ

0: ป็นกันไหมฮะยิ่งดึกยิ่งเหงาครับยันนี้จากจิ้งหรีดขาววงเทวันครับแล้วเวลาดึกๆเงาๆนะฮะเหงามากๆคุณผู้ฟังทำอะไรถึงจะหลับได้กันบ้างเอ่ยนะครับซิงเกิลนี้ฮะติดชาร์ตกับเราครับในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับผมอยู่ในชาร์ตนะฮะอันดับที่10เป็น New Entry ครับผมนะฮะยินดีด้วยนะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยซัสโก้ Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: เติมน้ำมันให้คุ้มครับต้องเติมที่ปั๊มซัสโก้เพราะยิ่งเติมยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มครับสมัครสมาชิกก่อนเติมฮะคุณผู้ฟังเข้าไปในไลน์ค้นหา @sasco ครับสมัครปุ๊บสะสมคะแนนได้ปั๊บที่ปั๊มซัสโก้ทุกสาขาทั่วไทยเลยนะครับเติม1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์ครับเติมครบ 1,000 บาทรับน้ำดื่มขวดใหญ่ขนาด 1.5 ลิตรไม่เพียงเท่านั้นนะครับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC เมื่อเติมครบ 1,200 บาทรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่อีก1ขวดนะครับแล้วก็สามารถนำคะแนนที่สะสมมาแลกส่วนลดได้ครับใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทหรือ899คะแนนแลกส่วนลด100บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีที่ปั๊มซัสโก้ทุกสาขาติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook ซัสโก้นะครับปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณ

0: 9ข่าว90
1: แม่ๆเตรียมกรี๊ดไรอันกาดบดิตลีโออาทิตย์ฟอร์มชมพิพัฒน์แก้มพิศราพร้อมนำทัพศิลปินค่ายยุงข้าวแบมบูบีดไปเสิร์ฟความสนุกสนานฟินๆในงานยุงข้าวแฟร์ 7-18 ตุลาคมนี้ที่ลานรอยัลพาร์คพาซ่าชั้น1Paradise Park ศรีนครินทร์ชมฟรีตลอดงานปักหมุดรอเลยค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
1: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
2: เหงือกบวม
3: แปรงฟันก็เจ็บ
2: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
5: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล้ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ันจากรุ่งนครพนมครับคำขอสุดท้ายฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจะได้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ช่วงนี้นะฮะน้ำยังคงนะฮะน่ากังวลคุณผู้ฟังสิ่งที่มากับน้ำครับแน่นอนครับคือพวกสัตว์เลื้อยคลานที่บางทีนะฮะบางคนอาจจะเรียกว่าไม่ได้ทันระวังเนาะฮะคุณผู้ฟังพวกตะขาบอะไรอย่างนี้นะครับงูนะฮะหรือสัตว์มีพิษต่างๆที่มันมาตามน้ำนี่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของนะฮะวันนี้ต้องบอกว่ามันระวังยากนะเพราะมันมองไม่เห็นนะคือเรื่องของไฟฟ้าที่บางทีไฟรั่วอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะก็มีคนเสียชีวิตกันแล้วด้วยนะฮะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่เรียกว่าอาจจะแหมใครจะไปรู้ใช่ไหมมันดูยากมันดูไม่ออกแหละนะคุณผู้ฟังแต่ก็พยายามเลี่ยงและก็แล้วกันนะฮะในการลุยน้ำนะฮะในช่วงที่น้ำท่วมพยายามนะฮะลุยน้ำให้น้อยที่สุดนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าไปใกล้บริเวณที่เป็นสายไฟเสาไฟเนาะนะครับช่วงนี้นะฮะทางนนท์เป็นไงกันบ้างครับนนทบุรีนะครับทางปทุมธานีเนาะคุณผู้ฟังก็เห็นบอกว่าตอนนี้นะฮะประกาศเตือนมาแล้วนะครับเฝ้าระวังน้ำที่กำลังไหลลงมาจากทางเหนือนะฮะแล้วก็นะครับใครที่บ้านอยู่นะฮะแถวริมหนองนะฮะริมแม่น้ำต่างๆก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยนะครับ

0: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิบ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: บอยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
3: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
2: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
3: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
4: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
7: แคบิลเคราตินนะครับผมดูแลผมสวยครับคุณผู้ฟังง่ายๆฮะกับ5ขั้นตอนนะครับใครที่ผมพังฮะผมแห้งเสียจากการทำเคมีครับให้แคบิลเคราตินช่วยฟื้นฟูกันนะครับ1เซตนะฮะ5ขั้นตอนประกอบด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่ม If on Hair แล้วก็ Sticky Hair Oil นะครับทั้งหมดครับอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมนะครับปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับ1ชุดนะครับราคาปกติ695บาทนะครับรอจำหน่ายเพียงแค่550บาทแล้วก็แถมเสื้อยืด1ตัวนะฮะเป็นเสื้อยืดสวยๆจาก90ลูกทุ่งรักไทยนะครับสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยครับที่หมายเลข092 352 4446-8ครับ

0: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: อย่าลืมมาเจอกันนะครับคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่แล้วนะครับกับงานลูกทุ่งสแควร์นะครับผมคิดถึงหลายๆคนมากๆเลยนะครับอย่าลืมมาทักทายรายงานตัวกันเด้อนะครับศิลปินก็เยอะด้วยครับคุณผู้ฟังนะฮะพ่อเอพักดีครับเต้าหยองท็อปนรากรบีบุษกรแอนนาปรีชยานะครับนะฮะพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัชยลักษณ์ก้องชัชวาลแมนมณีวันอามน้อยโรจจนันนะครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรกทาวุฒิเต็นพิชยาใบบัวพรชนกนะครับอามชิงช้าสวรรค์นะฮะคุณผู้ฟังนะศิลปินเยอะมากครับแล้วก็แจกทองเช่นเคยครับนะฮะในทุกชั่วโมงนะฮะคุณผู้ฟังพบกันตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีชาหมักคอมบูชาบีเทเกนยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OTทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มและยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะครับหมดเวลานี้จะบุกแล้วนะฮะถึงเวลาบ๊ายบายส่งไม้ต่อให้พี่โจ้กระผลนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
2: สวัสดีครับเต้ยวงศิลป์ครับจากหมอลำศิลปินผู้ไทยมาเบิงหมอลำนำกันมือวันที่4ตุลาคมนะครับอยู่ที่สเตเดียมวันนะครับแถวบรรทัดทองครับพี่น้องครับแล้วพ่อกันแน่นอนครับม่วนมันจัดเต็ม
0: ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

0: รับหน้าที่แทนดีเจโจวรพรอีกหนึ่งวันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ
1: สวัสดีค่ะดวงจันทร์สุวรรณีค่ะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: สวัสดีหลังใหม่ค่ะคุณชูชาติตลิ่งชันและป้าผินประชาชื่นที่โทรมานะครับให้กำลังใจนะครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆกินแล้วนอนทันทีหรือว่าชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับซึ่งป้องกันได้โดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเลิกกินแล้วนอนนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นครับเพราะว่าโปรไบโอติกนั้นคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้นะครับผมขอแนะนำชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นครับรสชาติคล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับคิดถึงโปรไบโอติกส์คิดถึงบีทาเก้นครับคุณนิตยาบางกลวยนะครับคุณยายสง่ายมราชโทรศัพท์มาทักทายที่หลังไมค์นะครับหลายคนตื่นเช้าหลายคนยังไม่ได้นอนนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันครับที่90ลูกทุ่งรักไทย

0: ที่หนูวิเตอร์กับเพลงข้างหลังภาพนะครับและก่อนหน้านั้นเบียร์วรวุฒิครับกับเพลงที่คุณขอไว้บุพเพสันนิวาสครับคุณสายน้ำนะครับขอเพลงพึ่งคิดถึงไปคิดถึงก็มานะครับนี่พึ่งจะตื่นหรือว่าพึ่งจะกำลังนอนครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งเกิลล่าสุดของพ่อเอ๋นะครับผิดหวังซ้ำเท่า
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: น่าจะได้ฟังเพลงใหม่ของพ่อเอ๋นะครับบนคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะฮะผิดหวังซ้ำเท่า

0: วิทย์หมอลำครับจัดแฟ้มบุญมานะฮะเคยคุยกับหมอลำหลายๆคนนะครับบอกว่าชีวิตหมอลำนี่ไม่ได้สุขสบายนะโดยเฉพาะคุยกับน้องแฟ้มนี่ด้วยนะครับบอกว่าน้องแฟ้มชีวิตหมอลำเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ไปสัมผัสมา 2-3 ปีน้องแฟ้มก็บอกว่าลำบากทีเดียวโดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปทำการแสดงต่างจังหวัดนะอยู่กินหลังเวทีนะฮะนอนวัดบ้างก็มีคุณเอเป็ดซิ่งสวัสดีนะครับคุณโจมิเตอร์ด้วย
1: ต้องถูกหล

็นกำลังใจให้กับพี่ๆแท็กซี่ด้วยนะครับคุณโจมิเตอร์ขอเพลงของรุ่งเพชรแหลมสิงห์มาเพลงที่สุดคิดถึงน่าจะอยู่ชั่วโมงหน้านะฮะเมื่อวานได้ใช้บริการพี่แท็กซี่อยู่นะครับบอกว่าบางคันนี้ยังไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำท่วมก็เลยต้องขับรถวิ่งรับผู้โดยสารอยู่นอนปั๊มบ้างอะไรบ้างนะครับ

0: จากบ้านแห่จากการสั่งของจากต่างประเทศนะฮะเวลาของที่มาจากต่างประเทศเขาจะไปเข้าที่บ้านแห่ก่อนนะฮะแล้วก็จะมาส่งเราก็เลยได้รู้จักบ้านแห
1: ่สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
2: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
3: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวม
7: แปรงฟันก็เจ็บ
6: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
3: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นหอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
1: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
3: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์หากคุณ

0: ลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
0: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
0: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์ อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
0: ย้ำ02-974-5720
1: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: และนี่คุณขอมาครับเราจัดให้นะฮะทาง SMS 4689990เพิ่งคิดถึงไปคิดถึงก็มาเดี๋ยวเราจัดเซตความคิดถึงให้เซตใหญ่เลยนะฮะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีค่ะปลายกนกพรนะคะวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะเชิญชวนทุกๆคนเลยมาร่วมสนุกสนานกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะคะที่สเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่มงานตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปเลยทีเดียวเชียวว่าอย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะ
0: ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

0: าเป็นคู่นะครับ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: เราเริ่มต้นด้วยบุญตาเมืองใหม่ครับคนดีที่อ้ายบ่อฮักแล้วก็ต่อเนื่องด้วยศักดาคำพิมูลคนดีที่น้องบ่อฮักครับสอนสินชัยกับเพลงผัวเก่านะครับและเมียเก่าจากดอกอ้อทุ่งทองครับคุณสายน้ำบอกว่าตื่นนอนมาก็ได้ฟังเพลงเพราะๆ เลยนะครับเพราะนี่คือช่วงเวลาของดังเพราะฮิต 100% นะ

0: ูข้างฟังเท้าหน้าห้องและใจน้องห้องข้างนะครับ
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายครับวันนี้แนะนำเป็นยาดมสมุนไพรสรรพคุณคือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยนะครับพิเศษเลยคือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติครับและมีขนาดที่หลากหลายให้เลือกใช้กันครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศเลยครับ

0: จินตลาภูลาภกับเพลงขี้ทอดผาแดงนะครับอยู่ในชาร์ตของเราอันดับที่8นะครับเพลงนี้คุณผู้ฟังครับใครที่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าอยู่นะครับทั้ง3แบบเลยออริจินัลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงและควันน้อยกล่องสีดำนะครับตัดฝากล่องครับแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลรวมไปถึงที่อยู่นะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ครับส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะครับหมดเขตวันนี้แล้วนะครับใครยังไม่ได้ส่งรีบส่งด่วนเลย
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: โชคทองรออยู่นะครับทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์นะครับส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224รีบด่วนเลย
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
7: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
6: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
7: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
2: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป์
10: จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรต้าวยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
9: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
10: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
9: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
2: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: เอาเพลงของรุ่งเพชรแหลมสิงห์มานะครับผมขออนุญาตเลือกเพลงนี้ให้แทนแล้วกันนะครับกับเพลงฝนเดือน6ครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณแก้วร้านดอกไม้บ่อวินนะครับบอกว่าขอเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่นะครับมอบให้ทุกเสียงทุกสายด้วย

0: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
1: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะเป็นยุงตราขันฟ้าหนีแล้ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
3: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุงขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
4: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: สวัสดีครับผมก้องชัชวานศิลปินภูไทยครับผมวันที่4ตุลาเนี่ยนะครับผมทางศิลปินภูไทยของเราก็จะไปทำการแสดงที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับผมที่สเตเดียมวันย่านมาทัดทองครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อฝากด้วยนะครับ
8: ไปเจอกับน้องก้องได้เลยนะครับพร้อมกับหมอลำศิลปินภูไทยนะครับนำโดยพ่อวีรพงษ์วงศ์สินมาร์ควงศ์สินเต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะครับมาประชันกับระเบียบวัฒนศิลป์เลยโดยพ่อเอกภาคดีท็อปนรากรเต้ายองยุคคนเดชมีบุษกรและแอนพรีชยาครับพร้อมกับศิลปินอีกมากมาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
2: ้สวัสดีค่ะป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ศิลปินภูไทยค่ะในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะพบกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะคะที่สเตเดียมวันนะคะแถวบรรทัดทองพอกันหน้าห้างด้วยค่ะ
0: ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

0: ่งเพลงเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับที่กำลังฟังช่วงเวลาของดังประหิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผู้หญิงหัวใจอีสานเหนื่อยจังอยากฟังเสียงเสียงแคนจากแมนชั่นรอยยิ้มและหยาดเหงื่อและหยาดเหงื่อเพื่อแม่ครับสู้ๆครับ
1: ใช้ดวงใช้ทานในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโปรยเซียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันครับทุกคนทราบไหมว่าแบรนด์โปรยเซียนนั้นอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โปรยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโปรยเซียนพิมพ์เส้นน้ำตราโปรยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พวงกุญแจนะครับเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โปรยเซียนนะครับพี่น้องชาวไทยส่วนก็จะคุ้นเคยกับยาดมโปรยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนะครับนั่นก็คือพิมพ์เส้นน้ำตราโปรยเซียนครับซึ่งมี3แบบทั้งขวดแก้วโรออนและสำลีพิมพ์เส้นน้ำตราโปรยเซียนมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงอากาศร้อนอย่างนี้นะครับทั้งยาดมและพิมพ์เส้นน้ำตราโปรยเซียนช่วยคุณได้แน่นอนครับโปรยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดครับและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage โปรยเซียน TikTok โปรยเซียน Official TS และ YouTube โปรยเซียน Official ครับ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: เพลงนี้อยู่ในอันดับ9นะครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยหัวใจพระเอกจาก Birthday ครับ

0: เก้าอี้หน้างานได้เลยรับของแจกมากมายจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับมาเร็วก็จะมีสิทธิ์ลุ้นก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมแวะไปที่บูธผู้สนับสนุนรับคูปองเขียนชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับหย่อนที่กล่องข้างบูธช้างไทยได้เลยนะครับรอลุ้นทองคำที่จะแจกกันทุกชั่วโมงนะครับ
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ไปเจอกันให้ได้เลยนะครับขอบคุณชามักคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตาเทเอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอัลเบเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับ
1: เล่าข่าว90
2: เสียงดีอารมณ์ถึงแบบไม่ธรรมดาเงาะน้อยเพชรบ้านแพงที่หนุ่มโจโยมนินเห็นความตั้งใจจัดให้ร้องซิงเกิลเดี่ยวฮักหล่นข่วนปรากฏว่าทั้งเสียงทั้งเนื้อเพลงโดนใจแฟนๆไปเต็มๆติดเพลงมาแรง YouTube ปล่อยไม่ถึง2วันยอดวิวทะลุ 200,000 วิวเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: อาฮ่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวม
8: แปรงฟันก็เจ็บ
7: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
9: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
10: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
11: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
12: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
13: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
14: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
15: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
16: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-712
17: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
18: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
19: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งเกิลล่าสุดของการทัศนะนะครับสุดแขนทศกัณฐ์นะครับเป็นเพลงที่มาแรงทีเดียวนะครับเพลงนี
1: ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เราลุ้นกันได้เลยนะครับว่าจะเข้าสู่ชาร์ต10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยหรือไม่นะครับ

คิวสราวุธและเจี๊ยบนิสาคิดทอดดูไหมสวัสดีทางเฟซไลน์ด้วยนะครับตอนนี้มีคุณบุญมาเข้ามาคุณบัวไลคุณยายสง่าด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวด้วยนะทำอะไรกันอยู่นะครับเพิ่งตื่นหรือว่ายังไม่ได้นอนนะ

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทหรือสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
5: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ

0: คอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
2: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
1: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
2: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
1: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
2: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
1: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
2: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
1: ย้ำ02-974-5720
3: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
5: เมื่อสักครู่ในเฟซไลน์นะครับเราก็โชว์ให้ดูนะครับสำหรับเซตนี้นะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากๆครับแคบิลเคราตินครับในชุดนี้จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนมี5ชิ้นด้วยกันเริ่มต้นที่แชมพูเคราตินนะครับอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับแล้วก็ตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินครับเซรั่มเคราตินลิฟออนแฮร์เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับทั้งหมดนี้ราคาปกติจะอยู่ที่695ครับแต่ว่าช้างไทยช้อปปิ้งจัดให้ในราคาพิเศษ550แล้วก็ยังแถมเสื้อสวยๆรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยเป็นลายการ์ตูนแบบน่ารักเลยนะครับโทรที่0923524446ได้เลยครับ0923524446นะฮะ

ได้เวลาเบรกแล้วทุกคนใครที่มีแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังเพลงเพลินๆสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเพลงเพราะมากเลยนะครับในเฟซไลน์เรียกร้องว่าให้ปิดท้ายด้วยมนต์แคนแก่นคูนนะครับผมเลือกเพลงนี้ให้ฟังแล้วกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับที่ตื่นมาต่อสู้ชีวิตกันนะครับแล้วเจอกัน6 โมงนะเพลงฮิตที่คิดถึง

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมไผ่พงศธรครับ
1: อ่ะขอมือสูงๆนะฮะมา ขอบคุณนะครับคุณป้าจ๋าเรามาร้องเพลงนี้ส่งใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ที่ทุกคนอยู่นะฮะสูงๆสูงๆแล้ว

หลบไว้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับภรรยาส่งความห่วงใยตรงนี้ไปถึงน้องๆทีมหมูป่าทุกคนนะครับปลอดภัยนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีครับวันนี้ผมพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์สิมาขอเชิญชวนพี่เชิญชวนน้องนะครับไปม่วนไปสนุกสนานน้ำกันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับซีสเตเดียมวันนะครับเขตบรรทัดทองซึ่งเมื่อนั้นครับลูกทุ่งสแควร์ได้จัดศิลปินมากมายอย่างไหนก็อย่าลืมไปร่างแจกกันหลายๆด้วยพี่น้องเด้อ
0: เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ฟังเพลงสบายสบายเพราะๆในช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงกับผมไกรสอนนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: หล
1: ัง
0: จากที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตี2นะครับพักไป1ชั่วโมงก็กลับมาอยู่ด้วยกันต่อสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณน้อยภาษีเจริญคุณนิตยาบางกรวยป้าหินประชาชื่นป้าเล็กตลาดพลูคุณขนองสมุทรปราการนะครับ

0: ัญญาหน้าไฟครับจากแมนมารีวันเราจะได้เจอกับเขาคนนี้นะครับที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับหรือว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับวันนี้ก็30กันยาแล้วนับถอยหลังเจอกันแล้วนะ
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: เรียกว่างานนี้นะครับไม่เจอไม่ได้แล้วนะครับสำหรับมิตรรักแฟนเพลง FC ของ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับอย่าลืมใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนก็ได้นะมาเจอกันมาเซลฟี่แล้วก็มาร่วมม่วนจอย 100% กันนะครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตาเทเอมยาสตรีปโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไวท์ออยล์ตราฉลามยิ้มยาแค่ไอตัวอัลเปเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับ

สลาคุณวุฒิครับอวยพรน้องเพ็ญครับคุณเตจินทักทายนะครับมาทางแฟนเพจของเราคุณรัตคุณมานีคุณธีรวรรณนะครับบอกว่าวันนี้อากาศแจ่มใสสมุทรปราการน้ำลดหลายพื้นที่แล้วนะครับคุณบัวไลนะครับป้าป่าคุณจันสิรินะครับทักทายมาครับคุณอวยพรคุณอรสาแล้วก็คุณอนประเสริฐด้วยนะครับคุณยายนีสายสองนะครับฝนเริ่มที่จะไม่ตกแล้วนะครับตอนนี้หลายๆที่ก็น้ำลดลงบางที่ก็ยังมีท่วมขังอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะบ้านดีเจโจ้วรพลแถวสะพานใหม่น้ำน่าจะลงน้อยมากเลยนะครับยังมาจัดรายการไม่ได้เลยผมก็ต้องมาจัดแทนตั้งแต่ตีสองเดี๋ยวพรุ่งนี้รอลุ้นนะครับว่าจะเดินทางมาได้หรือเปล่านะฮะ

0: นสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ครับบอกว่าตอนนี้ฟังอยู่สาย4นะครับแม่น้องฟ้าทักทายมาครับรวมไปถึงคุณปุ้ยนะครับบอกว่างานวงวานก็ครึ้มๆนะตอนนี
1: ้ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้นะครับธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะครับไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนครับไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟตเรท 0.75% ต่อเดือนหรือว่า Effective Rate16.20% ต่อปีนะครับดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเกินบัญชีนะครับทบทวนวงเงินทุกปีครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนครับย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนอีกทั้งสินเชื่อนี้นะครับธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจเติบโตลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ครับและตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือว่าเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามว่า
1: I love Apache
2: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
3: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
4: ่เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิวชุดเคราติน
4: ใช้แคบิวชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิวชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
4: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
6: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
7: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบพลักเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี
9: ้ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟสุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
10: จัดเต็มความอลังการวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลาก้องชัชวาล
9: โชว์สุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
10: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
9: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมเพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
11: หลังไมค์ขอเพลงของโคสิทธิ์นพคุณมานะครับผมขออนุญาตเลือกเพลงนี้ให้แทนแล้วกัน

0: พลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
1: ตอนนี้ที่ต่างจังหวัดนะครับเริ่มที่จะหนาวกันแล้วนะครับคุณรุ่งนะครับบอก

0: ุกคนครับ FM 90ทุกรักไทยร่วมกับจะดมตราโพยเสียงนะครับชวนคุณไปเที่ยวฟรีตลอดทริปกับลูกทุ่งเรเดียทริปพิเศษครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะครับเราจะเดินทางไปพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะครับโทรลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ครับที่022807127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับจากนั้นไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมครับ
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: และทุกวันเสาร์นะครับ11นาฬิกาถึง15นาฬิกาในช่วงดีเจออยนะครับรอลุ้นดีเจโทรกลับครับเพื่อที่จะลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรีกับเราครับ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
4: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
3: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
4: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาแกน
3: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติ
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
9: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงๆๆ หาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
12: ฉันธนาชัชชา
13: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
9: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
14: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ
15: ่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทย

0: รางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
1: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
2: ขอเพลงของไหมไทยมานะครับผมเลือกเพลงนี้ให้แล้วกันนะแฟนเรือนสะเทือนใจนะครับแล้วก็อยากเมื่อบ้านเฮาเดย์เดี๋ยวได้ฟังนะน่าจะสัก 7:30 นะครับเรามีเซตคิดถึงบ้าน

0: จ
1: คุณเพื่อนเกียรตินะครับบอกว่าฟังมาตั้งแต่ตีสองแล้วตอนนี้กรีดยางอยู่นะครับกาฬสินธุ์ฝนไม่ตกแล้วเนาะคนต้นน้ำทักทายมานะครับคุณอ้อมประเสริฐคุณรัฐคุณเตชินคุณอวยพรด้วยนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับฟังเพลงเพลินๆผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์7:30กลับมาฟังเพลงที่คุณขอไว้ครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการ
3: และข่าวฟังข่าว7:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายก